0: of electricity. So there, so all of these things relate to safety, to environmental impact, and to green chemistry.
1: ค่ะก็สไลด์นี้อาจารย์เข็มก็โชว์ให้ดูนะคะว่าการทดลองที่เราทำไปที่ผ่านไปเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่อยู่ในอากาศได้นะคะแต่ก็จะเห็นว่าการทดลองต่างๆเนี่ยที่มีทั้งหมดที่ลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหลายๆตัวนะคะแล้วก็หรือไม่ถ้าไม่ใช่สารเคมีอันตรายก็จะต้องเป็นใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเฉพาะซึ่งมีราคาแพงนะคะแต่สิ่งที่เราทำวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นการทดลองชัดเจนนะคะก็คิดว่าการทดลองที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ดีและสามารถทำได้เองแล้วก็นักเรียนก็น่าจะตื่นเต้นมากกว่าที่จะมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือแพงๆในการวัดค่ะโอเคเคน
0: โอเค I'll say one more thing about this slide and that is if I had a classroom full of students and I was teaching them this experiment, the homework I would assign would be for them to go to the literature or to the internet and find a procedure for determining oxygen concentration in air. And I think every one of them would find a different procedure, and it would be very informative and interesting for the class to discuss the different procedures they find and how they would fit in within the thinking of and concepts of green chemistry. To give an example, just before we came here, I did that search of the internet and I found another approach that isn't listed on this slide, but that involved using thallium metal and having it react with oxygen to consume the oxygen. And that one is amazing to me because thallium is such a toxic element that is hard to imagine somebody suggesting using it for such a simple determination that could be done in so many other ways.
1: ค่ะ ท่านเคนก็เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเราสามารถถือการเอาเรื่องของการทดลองอันนี้มาดิสคัสมาอธิบายกันได้นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าสมมุติเรามอบเราให้ทักแค่กันบ้านให้นักเรียนไปค้นหาว่ามีวิธีการอะไรอื่นๆอีกไหมที่จะใช้ในการทดสอบเพื่อจะหาว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศมีเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าให้นักเรียนต่างคนต่างหามาเนี่ยเขาอาจจะหาวิธีการที่แตกต่างกันมาเราก็จะได้มาคุยกันในห้องเรียนนะคะแล้วก็มา อธิบายว่าวิธีการนั้นเขาดูจากอะไรหรืออย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เข็มบอกเขาเองเขาก็ลองไปค้นดูเหมือนกันก่อนที่จะมาเริ่มการบรรยายในวันนี้นะคะก็พบว่ามีการทดลองหนึ่งใช้แทเลียมใช้พวกโลหะแทเลียมซึ่งเราคงหาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้โลหะนี้ก็เป็นพิษมากนะคะอาจารย์เข็มเขาคอมเมนต์ว่าทำไมคนที่คิดการทดลองขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะคิดได้ยังไงเอาโลหะอะไรที่มีอันตรายแล้วก็มาทำการทดลองแบบนี้นะคะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ในหลักการของ Green Chemistry เนี่ยคือเราต้องดูว่าจะต้องปลอดภัยสำหรับคนที่ทำการทดลองด้วยแล้วก็ไม่กลายเป็นของเสียที่ทิ้งนะคะสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าการทดลองที่นำเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ง่ายดีแล้วก็น่าสนใจน่าจะทำอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรไหมคะโอเคค่ะ Can please continue
0: Okay This last slide where I specifically talk about green chemistry this would also be something that I would like to see introduced as a discussion with students instead of me telling the students these things I would like them to think about the experiment and how it relates to the principles of green chemistry but for the purpose of the workshop I've listed things hereWe've already talked about the other methods we could use to determine oxygen content and how they can require much more hazardous materials. Using those materials generates waste, and so this experiment reduces that. We have the waste, well, Jack still has it in the syringes here, but when we get back to the laboratory, we'll simply neutralize that and put it down the drain. There's nothing there that is considered hazardous or harmful for the environment once we neutralize. Okay. And in terms of the green principles, again, here would be a good discussion. And I just thought briefly about these, and we won't discuss them today, but I encourage you to think about these, the principles. Certainly number one about preventing

0: in waste is illustrated. Number two, atom economy. I think that's a discussion. I put it up in part because the other procedures would involve more reagents that are undergoing oxidation. Here we simply have iron 2 going to iron 3. We're using less hazardous substances. We're avoiding making more complicated molecules that are required to do the analysis, so principle 8 may be relevant. Some of these more than others. Okay. And then principle 10, designing for degradation. Well, our reactions can simply go into the environment as it is. Number 11, we talked about the real-time monitoring by watching the color change that Ajahn Sipawan so nicely pointed out. And finally, number 12, we're using materials in a way that minimizes hazards. We're using sodium hydroxide, but 2 normal sodium hydroxide is not the most dangerous thing we could work with. I'd be willing to put my finger in that beaker if you allowed me to wash my hands afterward. I won't. But we could work with much more dangerous things. We're not. Okay?
1: ดึงประเด็นเรื่องของ Green Chemistry เข้ามานะคะว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็น เวลาที่เหมาะสมถ้าจะเราจะคุยกับนักเรียนนะคะว่าการทดลองอันนี้มันกรีนยังไงมันดียังไงมันปลอดภัยยังไงนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่า เราสามารถ เปรียบเทียบนะคะกับวิธีการอื่นๆนะคะว่าวิธีการอื่นนี่เขาใช้สารเคมีต่างๆแล้วก็ขั้นตอนอาจจะเยอะแยะแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้นะคะก็จะเป็นว่าเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์อันตรายแต่ว่าความเข้มข้นมันไม่สูงนะคะ เราสามารถเมื่อกี้ตอนสุดท้ายก็บอกว่าเราสามารถจุ่มนิ้วลงไปได้แต่ว่าจุ่มเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือนะคะแต่มันจะไม่กัดกร่อนเราทันทีทันใดเพราะว่าความเข้มข้นมันไม่ได้สูงมากมายอย่างนั้นนะคะทีนี้จะเห็นว่า เราจะสอนให้กับนักเรียนอยากให้เขาคิดนะคะคือไม่ใช่เราไปบอกหมดเราน่าจะเป็นคนคุณครูน่าจะนำแล้วก็ให้นักเรียนคิดนะคะว่าการทดลองเนี้ยที่เราบอกว่ามันดียังไงนะคะซึ่งถ้าจะไปพิจารณาหลักการของ Green Chemistry เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับหลายๆข้อของ Green Chemistry อาจารย์ดวงกมลจะเสริมไหมคะลองอธิบายว่าแต่ละข้อยังไงดีไหมคะค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะ
2: ค่ะแต่ละข้อของ Green Chemistry ที่ได้จากการทดลองนี้นะคะข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิดของเสียอันตรายนั่นก็คือว่าของเสียปริมาณก็คืออย่างหนึ่งเราจะปริมาณน้อยกว่าการทดลองอื่นๆแน่ๆแล้วถ้าใช้สารชนิดอื่นอันนี้จะไปตกอยู่ในข้ออื่นละเดี๋ยวใช้ข้อ2แล้วกันข้อ2คืออะตอมอีโคโนมีค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอะตอมนั่นก็คือสารเคมีที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าก็คือไม่มีสารชนิดอื่นที่ออกมานอกเหนือหรือเป็นมีสารตัวช่วยอื่นๆสารตัวช่วยอื่นๆพวก อย่างเมื่อกี้ที่เป็นโลหะแกลเลียมหรืออะไรอย่างเงี้ยละเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะปริมาณอะตอมเนี่ยน่าจะไม่มีการอะไรที่นอกเหนือจากเฟอร์เหล็กแล้วก็ออกซิเจนนะคะอันที่สามสารที่ใช้ไม่เป็นอันตรายค่ะอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณเรียนไปแล้วนะคะค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองอื่นอันนี้จะอันตรายน้อยกว่านะคะหลีกเลี่ยงการเตรียมสารอนุพันธ์ในข้อ8นั่นก็คือว่าบางการทดลองเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมอนุพันธ์นั่นก็คือการเตรียมสารขั้นกลางก่อนที่จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงนะคะค่ะมีหลายขั้นตอนแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนเดียวนะคะในการทดลองนี้ข้อที่10เป็นการออกแบบให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายนั่นก็คือหลังจากทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยสารเคมีที่ใช้เนี่ยนะคะเราพบว่าเราไม่ต้องไปทำคือแค่ neutralize แค่ทำให้มันเป็นกลางแค่สะเทินก็คือกรดเบสเนี่ยก็อาจจะเติมกรดไปนิดนึงเทสด้วยกระดาษลิสมาสว่ามันเป็นกลางแล้วอาจารย์ก็สามารถทิ้งไปในตามแหล่งทิ้งปกติได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสารอื่นที่เป็นอันตรายมากไปกว่านั้นนะคะส่วนเหล็กก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาข้อ11ตามที่ได้กล่าวถึงหลายรอบแล้วก็คือเป็นการ real time monitoring เป็นการมองเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นจริงค่ะ

ติดตามได้จากการทดลองจริงนะคะนั่นก็คือว่าจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยตามที่อาจารย์สุพรรณพยายามลิงก์ว่าตามอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเห็นจริงตามนี้ในขณะที่ปฏิกิริยาดำเนินไปเนี่ยอาจารย์ก็สามารถพบว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นไปตามทฤษฎีจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสีเหลืองกลายเป็นสีแดง

0: ดำเนินไปรุนแรงมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะมีไอเดียคร่าวๆก่อนว่าปฏิกิริยาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาประเภทไหนยังไงนะคะสารเคมีอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างค่ะข้อ12ก็คือใช้สารตั้งต้นที่มีความอันตรายน้อยที่สุดก็คือพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ฟอสฟอรัสซัลเฟตตรงนี้จะมีความเป็นอันตรายน้อยค่ะ
1: โอเค can please continue
2: okay with that let's move on to the next experiment Jack enjoyed doing this experiment I think you will too so let me introduce it without too many words this experiment we will take the shells from a chicken's egg and recognize thatWe can determine the amount of calcium carbonate that's present by having that calcium carbonate react with an acid, producing carbon dioxide. By measuring the volume of the carbon dioxide that we produce, then we'll determine how much calcium carbonate was present in the starting sample. And the chemical concepts, again, to give suggestions for how this experiment could be used in a high school chemistry class, you have a listing of the different.Types of chemical topics that seem to be relevant to this experiment, which you can read on the slide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มการทดลองที่สองนะคะการที่ทดลองที่สองเนี่ยเราก็จะใช้เปลือกไข่นะคะก็คือจะมาหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่นะคะซึ่งการทดลองอันนี้นี่ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะคะก็โดยให้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเปลือกไข่เนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับกรดนะคะเราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็จะมาวัดปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเราก็มาคำนวณหาได้นะคะว่ามาจากแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่ก็คือปริมาณที่มาจากไข่นั่นเองนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็เป็นการทดลองที่สามารถเอาไปใช้อธิบายหลักการทางเคมีได้หลายๆเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะมีบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าปฏิกิริยาการสลายตัวอย่างนี้นะคะหรือว่าจะดูความอัตราการเกิดปฏิกิริยาของพวกออกไซด์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาใช้ในการเติมของคาร์บอนไดออกไซด์เราจะเห็นที่อาจารย์เคนเขาลิสต์ออกมาเนี่ยหลายเรื่องนั่นจะเห็นว่าคุณครูสามารถนำการทดลองนี้ขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วก็สามารถให้นิสิตให้นักเรียนคิดนะคะคิดแล้วก็อธิบายกันได้ค่ะโอเคเคน continue please
2: so a little background information that might be interesting to you or your studentsEggshells are composed mostly of calcium carbonate, and it's one particular form of calcium carbonate known as calcite. That's a commonly occurring mineral that you can find here. The shell formation is pretty much simple inorganic chemistry where the chicken takes carbon dioxide from the atmosphere, converts it to carbonate through dissolving in water, and then conversion to carbonic acid.Which is a strong acid, it deprotonates to make bicarbonate HCO3 minus, which is in some equilibrium with carbonate, and then in a particular gland in the chicken, in the female chicken, that carbonate is induced to react with calcium ion to form calcium carbonate that's insoluble and forms the eggshell.
0: ค่ะตรงนี้เริ่มตั้งแต่ด้านต้นของสไลด์อะนะคะบอกว่าเปลือกไข่เนี่ยนะคะถ้าตามธรรมชาติอาจจะเรียกว่าเป็นคาลไซต์นะคะก็คืออยู่ในฟอร์มของแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะแต่ตัวไข่เนี่ยนะคะที่ทำไมมีแคลเซียมคาร์บอเนตนี้ขึ้นมาได้ก็คือไก่เนี่ยก็นำคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยาการกับน้ำภายในตัวของไก่เองก็จะทำปฏิกิริยาการได้ฟอร์มเป็นคาร์บอเนตตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นแม่ไก่เนี่ยเขาก็จะไปฟอร์มกับแคลเซียมไอออนพอฟอร์มกับแคลเซียมไอออนกับคาร์บอเนตก็จะได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตตามสมการสุดท้ายนะคะตามระบบของเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับทางของแม่ไก่นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็เป็นเรียกว่าระบบภายในร่างกายนะคะก็คือใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะคาร์บอนไดออกไซด์จากอาจจะจากอะไรนะจากอากาศหรือจากสิ่งอื่นๆที่ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดการย่อยสลายอะไรอย่างนี้ภายในตัวนะคะก็การฟอร์มแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะไก่ที่เป็นเพศเมีย นะคะเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะระบบ

0: ภายในร่างกายนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้แคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งนี่คือเปลือกไข่รวมทั้งเยื่อบางๆของไข่ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันด้วยนะคะโอเคค่ะ can please continue
1: okay so what we'll do this in this experiment is very simple we will reverse the process the chicken used to make an eggshell we'll treat the eggshell with acid that will cause protonationto form carbonic acid, which will decompose to generate carbon dioxide gas. And then again, by measuring the volume of carbon dioxide we produce, we will be able to calculate how much calcium carbonate was present. So very simple chemistry, but interesting to see it reversing the process that nature uses to make the eggshell.
2: ค่ะสำหรับการทดลองนี้นะคะเราจะทำสวนทางกันกับแม่ไก่ก็คือว่าตอนนี้เราได้เปลือกไข่มาแล้วนะคะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตตามสมการเมื่อกี้นี้เราต้องดีโปรโตเนตคือดึงโปรตอนออกแล้วใส่แคลเซียมไปเพื่อที่จะฟอร์มเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทีนี้เราใส่กรดเข้าไปในแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนแคทไอออนนะคะไอออนบวกเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตให้เป็นตัวที่เป็นกรดคาร์บอนิกแต่ทีนี้กรดคาร์บอนิกเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ในภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแคลเซียมไอออนออกมาแล้วก็น้ำที่เป็นลิควิดปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากแคลเซียมคาร์บอเนตอันนั้นเราก็จะทราบปริมาณแก๊สในไซริงของเรานะคะปริมาณแก๊สค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าปริมาณแคลเซียมไฮดรอกปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปลือกไข่ที่เราได้มาจากแม่ไก่นะคะ
0: ค่ะทบทวนอีกทีถึงเมื่อกี้นี้จากสไลด์เมื่อก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ดูว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะที่การทดลองอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดลองทำย้อนกลับนะคะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นแล้วคือเปลือกไข่เนี่ยนะคะหรือเราจะดูว่ามาจากคาร์บอนไดออกไซด์นี่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็ทำโดยการให้ละลายในกรดนะคะเราก็จะวัดปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ใช้การคำนวณย้อนกลับไปก็จะรู้ว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเปลี่ยนเคน please continue
1: all right so let me introduce the experiment with pictures first oops here's the materials that I hope you have all gathered alreadyWe saw these in the last presentation, so I hope you will have these. And then to do the experiment again, let me show pictures first, and then we'll turn to Jack for the demonstration, and then we'll have you try it in the laboratory. We'll start getting the eggshell into a position where it will react with the acid and allow us to capture all the CO2.Is an interesting thing to do, and what we developed was a way where we will place the eggshell. I'm going to take one of these carefully. Inside a plastic cap. Maybe we don't need to zoom yet. You'll see. We'll put it in a plastic cap. You can see it here on. See if I can get my pointer up here. Oops.And this schematic shows a plastic syringe that's full of water. It's full of water because we put our finger over the end so the water couldn't come out. There we go. We have the cap floating on the water. And then we'll carefully let the water drain. By taking our finger away, the cap will float down to the bottom. And let's actually go back to the slides, and I have pictures of that.Okay, so there's a finger holding the water in place. We take our finger away. The water will flow out, and the cap will sink to the bottom. Now we're going to put the plunger back into the syringe, carefully push the air out. Don't let the rubber part of the syringe touch the eggshell. It's okay if there's a little bit of air left in there.We will then transfer the syringe.
2: Okay, let me.
0: Okay, can you stop? Can you stop here?
1: Sure.
0: Okay.
2: ค่ะถ้าเริ่มตั้งแต่สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือวัสดุที่ทำการทดลองนี้อ๋อสไลด์เปลี่ยนจากทางนู้นมาใช่ไหมคะไม่ได้

0: ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมาดูตรงการทดลองเลยละกันการทดลองขั้นแรกเนี่ยนะคะสลิงอันแรกเนี่ยก็ดึงแกนที่มันเป็นพิสตอนออกมานะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นแกนมันอย่างเดียวนะคะแล้วข้างล่างอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีแคปนั่นก็คือจุกอะไรก็ได้ที่อาจารย์สามารถหามาแล้วเสาะใส่เข้าไปในตัวสลิงได้นะคะขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าใส่น้ำเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ตัวแคปตรงนั้นเนี่ยลอยอยู่บนน้ำในขั้นตอนแรกถ้าอาจารย์ดูตามสไลด์ที่มีในมืออาจารย์นะคะก็จะเห็นว่าตัวแคปเนี่ยจุกเนี่ยจะลอยอยู่ข้างบนนิ้วอุดอยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำไม่ไหลออกไปทีนี้พอแคปลอยอยู่ข้างบนแล้วอาจารย์ก็ปล่อยนิ้วเพื่อที่จะให้น้ำไหลออกมาวัตถุประสงค์ที่ทำตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าจะให้ตัวแคปมาปิดอยู่ตรงด้านบนของที่ตรงน้ำไหลตรงนั้นนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ตัวพิสตอนคือตัวดันแกนไซริงไปด้านบนนะคะ
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่จะเอาแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเอาไปวางไว้ในไซริงโดยที่ไม่หกไม่อะไรนะไม่สามารถควบคุมได้อย่างนี้แล้วกันแล้ววิธีการของเขาก็คือใช้น้ำนะคะฉะนั้นตอนแรกคือดูดน้ำเข้าไปก่อนใช่ไหมดูดน้ำเข้าไปก่อนพอน้ำขึ้นมาจนเกือบเต็มเนี่ยเราก็วางลอยวางไอ้ตัวฝาขวดเนี่ยนะคะเป็นขวดพลาสติกอะไรก็ได้ฝาขวดพลาสติกอะไรก็ได้ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเปลือกไข่ที่บดละเอียดเนี่ยอยู่แล้วเราก็วางลงไปมันก็จะลอยใช่ไหมคะแล้วก็มีแต่ปล่อยมือออกน้ำก็ไหลเป็นวิธีการนำพาเอาไอ้ฝาขวดอันนั้นเนี่ยลงไปวางไว้ของข้างล่างนะคะหลักการจุดประสงค์คือเพียงแค่นี้เองเพียงเพื่อจะเอาฝาขวดที่มีเปลือกไข่บดละเอียดแล้วไปวางไว้ในไซลินอย่างไรให้มันนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็สเต็ปต่อไปค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์ก็นำพอหลังจากที่ตัวจุกตรงนั้นเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอาจารย์ก็นำตัวแกนของไซลินเนี่ยนะคะอัดอากาศจากด้านบนลงไปค่ะเบาๆอัดไปจนไม่ต้องไปชิดตรงเปลือกไข่มากนะคะพอเนี่ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนต่อไปที่เขาจะเริ่มดูดสารที่เป็นกรดขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังจากเขาก่อนนิดนึง
1: โอเค continue please again
2: okay so then we'll take that syringe we'll draw about 10 milliliters of 3 molar HCl into it volume's not criticalBut about 10 milliliters is good. And generally there will be a couple milliliters of air present as well. Then, important part, you may not see what's happening here. You put a tight cap on the syringe where the needle would be. We'll show you that in person. And then, you measure the volume, and it could be the total volume that's present. It doesn't just have to be the volume of the gas. Measure the total volume that's occupied by liquid plus gas in the syringe. Now mix it up. You'll shake it. It's important you don't have too much eggshell because this generates a surprising amount of carbon dioxide. But when you shake, the reaction is very quick. The calcium carbonate dissolves.Carbon dioxide is generated, and then when you're finished, you'll measure the final volume, again, the total volume in the syringe, and by difference, you will know how much carbon dioxide was generated. Okay, so I'll let you translate that, and then we'll have Jack demonstrate for you.
0: โอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมนำอากาศลงไปด้านล่างแล้วนะคะก็ปลายไซริงเนี่ยนะคะก็จะดูดสารละลาย3โมลาร์ไฮโดรคลอริกนะคะดูดขึ้นไปประมาณ10มิลลิลิตรแต่ปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องดูไว้นิดนึงว่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเขย่าก็คือเช็คสั่นไปสั่นมานี้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเพื่อค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ต้องมีอะไรอุดตรงปลายไซริงไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อทำให้ไม่มีแก๊สหลุดออกมาจากด้านปลายเพราะว่าถ้าหลุดออกมาจากด้านปลายเนี่ยการคำนวณของเราก็ผิดพลาดไปปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ตรงกับการทดลองจริงนะคะจากผลการทดลองอันนี้มีข้อควรระวังนิดนึงคือปริมาณเปลือกไข่เนี่ยค่ะอาจารย์ต้องไม่ใช้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าปริมาณมากจนเกินเนี่ยแก๊สคาร์บอน

0: ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสูงแรงดันเยอะเกินจึงทำให้ไอตัวแกนพุ่งออกมาได้พอตัวแกนพุ่งออกมาได้การผลเนื้อทดลองมันก็ใช้ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดลองของเขาเนี่ยปริมาตรไซริงเขาเนี่ยจะ60มิลลิลิตรแต่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีปริมาตร60มิลลิลิตรมีแต่50มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นปริมาณเปลือกไข่ที่เขากำหนดมาให้ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะอาจจะต้องลดปริมาณลงนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองผลการทดลองตรงนี้ก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะ
1: ค่ะย้ำตรงนี้ที่อาจารย์เตือนนะคะก็คือว่าตอนที่เราเอากรดไฮโดรคลอริกเนี่ยดูดเข้าไปนะคะก็เอาประมาณ10มิลลิลิตรนะคะไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะคะแต่เราต้องอ่านวอลุ่มได้ทีนี้ปริมาตรที่อ่านทั้งหมดนี่นะคะเราสามารถอ่านทั้งปริมาตรของสารละลายด้วยแล้วก็ของแก๊สของอากาศที่อยู่ในนั้นด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วก็หักลบออกจากเริ่มต้นแต่เราต้องรู้ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยคือประมาณการเอาเพราะว่าเขาคำนวณมาให้แล้วว่าปริมาณไข่ประมาณเท่าไหร่อันแล้วก็กรดนี่ควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ดวงมนต์เตือนอีกทีนึงว่าอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าถ้าอาจารย์หาซื้อซิลินนะคะปริมาตรไม่ได้เท่านี้ได้ปริมาตรเล็กกว่านี้น้อยกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ลดปริมาณไข่ลงแต่ต้องรู้น้ำหนักที่แน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะทำสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเราดูของเขาก่อนนะคะเราค่อยทำของเราโอเคเคน now you can demonstrate we will watch you first we don't do our experiment yet
2: okay good now the first thing we're going to do we're working a 3 molar HCl you don't want that in your eyes or on your clothing so safety glasses again pleaseAnd now Jack is going to demonstrate. We have already weighed out eggshell, so we have 0.2 grams of eggshell in a plastic cap here. And now, how do we get the eggshell to the bottom? We'll fill the syringe with water.And this is our real test for if Jack is nervous or not, to see if he can float the cap on this without...
3: Oh, let that water go.
2: We brought extras just in case.
1: Okay, this is the technique to put the egg in.
2: Perfect.
1: Okay, floating.
2: Good job.
1: Then we'll have to slowly pull it, don't let it go immediately.
2: And this is just water, so this is you can pour this down the drain, of course, when you're finished.
1: Yeah, it's very brilliant idea how to put it in very nicely.
2: This was Jorge's invention. I think it was a great idea. All right, you did it. Okay, now we'll put the plunger in. Here, let me help you.
1: ค่ะตอนนี้สังเกตนะคะเอาตัวลูกสูบเนี่ยใส่เข้าไปนะคะก็ระวังนิดนึงอย่าให้แรงดันแล้วเดี๋ยวเปลือกไข่กระเด็นออกมาหมด
2: So the plunger is in. Now here's our 3 molar HCl.He's going to pull in about 10 milliliters. Again, now the cap will float up as he's pulling it.
1: อันนี้ก็เหมือนกันนะคะคงต้องเบาๆนะคะก็ค่อยดูดมันขึ้นมา
2: Don't shake.
3: Still nervous.
2: Let's get you dripping a little bit here. I think you might have shaken it a little bit. You did better get the cap on there.Now the cap, it depends what kind of syringe you have. For our purpose, we found we just used a needle with a rubber stopper on the end of it, and that worked fine. You may just have a simple plastic cap for the syringe that would work also.
1: We hardly find things to cap it on, so well, we're going to tie it anyway.
2: Sure, sure. And then he's just

0: just going to shake it. And you may find it's helpful to help the plunger out a little bit if it doesn't move by itself, but it's a fast reaction.
1: เขาบอกว่าขณะเขย่าเนี่ยเรียกเช่นปฏิกิริยาเกิดเร็วมากนะคะเราจะเห็นไอ้ตัวลูกสูบเนี่ยมันกระเด้งมันเลื่อนออกมามันเลื่อนออกมาอันนี้แสดงว่าเขาใช้ตัวซิลิมที่มันมียางเกาะแน่นนะคะเนี่ยเขย่าแล้วมันไม่พุ่งออกมาเลยของเรายังไม่ทราบเหมือนกันที่เราหามาเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะ
0: This is another good one where we get a real-time analysis because while the reaction is occurring, we see the CO2 bubbling out of solution. So if there's still bubbles forming, the reaction is not done yet.
1: อาจารย์เคนบอกว่าให้สังเกตดูนะคะว่าขณะทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะเห็นเกิดเป็นฟองนะคะก็คือปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่กับกรดนะคะจะเป็นฟองถ้ายังเห็นฟองเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงว่าปฏิกิริยายังไม่จบยังไม่เสร็จนะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดจนหมดเกลี้ยงเลยถึงจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกต้องนะคะ
0: and so he'll keep working this a little bit and maybe make sure that the plunger is loose enough that it hasn't built up too much pressure. But when it's finished, then you can clearly see the volume has changed. And we didn't actually write down the volume when we started.
2: About 20.
0: It was at 20 when we started, and now it looks like it's at 50, 52 or 51, something like that. So we generated about 31 milliliters of carbon dioxide. And then I think we'll break now and do the experiment. And then when we come back, we'll talk about how to calculate how much carbon dioxide was formed and how much calcium carbonate was present.
1: Okay, นะคะเดี๋ยวเราทำการทดลองเนี่ยเราเขย่าจนกระทั่งไม่เกิดฟองแก๊สแล้วก็แสดงว่าแคลเซียมคาร์บอเนตหมดนะทำปฏิกิริยาหมดแล้วเราก็จะอ่านปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งของเขาเนี่ยเขาอ่านได้ว่าจากเดิมทีเนี่ย20นะคะกลายเป็น50ประมาณ50เขาหักลบกันแล้วเขาได้บอกประมาณ31มิลลิลิตรซึ่งตรงนั้นก็คือปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่เดี๋ยวเราดูของเราก็ไม่รู้กันว่าอุปกรณ์ที่เราหามาเนี่ยจะพอใช้ได้ขนาดไหนอาจารย์ดวงกมลพยายามหาสุดๆแล้วนะคะ so I turn to อาจารย์ดวงกมล to demonstrate and perhaps I can ask other teachers to also start with them ค่ะเชิญคุณครูด้วยมาทางนี้เลยค่ะคุณครูมาดูใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้อีก2ชุดนะคะเราเตรียมมาให้3ชุดเชิญเลยค่ะอาจารย์สุรพงษ์ตามทันนะคะอาจารย์สุรพงษ์ที่หัวหินคะ
3: ครับอาจารย์ครับกำลังพยายามประยุกต์อุปกรณ์เท่าที่มีนะครับพอดีไม่เข้าใจตรงฝาไอ้ตัวเนี้ยนะครับหาได้แต่พวกที่ปิดจุกเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าฝาตัวนี้คืออะไรกำลังหาอยู่ครับ
1: ฝาได้จันทร์ที่ขวดน้ำเลยนะคะฝาขวดน้ำได้เลยค่ะ
3: พอดีมันเข้าไม่ได้ครับ
1: ฝาจุกน้ำเนี่ยค่ะ
4: จุกฝาเนี่ย
1: อันนี้ใช้ได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะใช้ได้เลยค่ะแล้วจันก็บดไข่อาจารย์อย่าใส่เยอะอาจคิดว่าใส่แค่ 0.1
3: มันเข้าไม่ได้ครับจัน
1: ใหญ่เกินเอาขวดเล็กกว่านั้นมีไหมคะ
3: ครับครับกำลังหาครับจัน
4: คือที่กรุงเทพเนี่ยนะคะใช้ฝาของกาวแท่งอะค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์มีกาวแท่งรบกวนนำฝากาวแท่งมามันจะใส่ได้พอดีค่ะ
3: ยูฮูใช่ไหมครับกาวพวกยูฮูใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะอาจารย์กาวยูฮูอะค่ะ
1: ไอ้หรือขวดอื่นที่เล็กกว่านั้นก็ได้ค่ะ
3: ได้แล้วครับอาจารย์ครับได้แล้วครับ
1: นั้นก็ได้
3: ผมได้มาแล้วครับโอเคใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวกำลังจะลองทดสอบครับ
0: Now, just to be certain, this isn't one where you want to be excited and use too much eggshell. Because if you noticed with Jack's experiment, using 0.2 grams, that syringe got pretty full. So if you use too much more eggshell, you will end up popping the plunger out of the syringe, and we don't want that to happen.
1: Right, and we also have another problem. We could not find 60 milliliter syringe. We just have only 50 milliliter syringe. So perhaps we will try with 0.1.One gram or 0.1 gram?
0: Yes, that would be excellent.
1: Okay, we're going to measure here. You see that we have a very small portable electronic balance, you see?
0: I do, that's great. I need to
1: get... That's a 2 decimals.
0: I
1: อันนี้เราใช้ตาช่างนะคะตาช่างกระเป๋าหิ้วนะคะอ่านทศนิยมได้2ตำแหน่งนะคะสนใจติดต่อสุภวันได้เลยนะคะว่าจะหามาได
3: ้สนใจมากเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอยากให้ดูของหัวหินนะครับแต่ช่างผมว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ
1: So we're talking about the balance and then อาจารย์สุรพงษ์ said okay please look at his I don't know maybe the fancy one
2: so that consumers can actually feel so like a touch screen
0: I like that balance I've been looking at buying a balance like that I was asking suppliers how inexpensive they could be and I haven't pursued it but I found a Chinese manufacturer that will sell them to you at just at a few hundred baht each but you have to buy about 100 or 1,000 of them
1: okay let's contact them then
2: do you want to know the reason
0: We could do that and then distribute the balances to each of the schools.
1: Correct. That's absolutely correct.
0: Safety glasses.
1: Yes, safety glasses. And yes, she's now put on.
2: Oh, yeah. Good. A needle with a rubber stopper.
0: Oh, you did the same thing. Good. Yeah.
1: ค่ะขณะที่เขย่านี่นะคะเราจะเห็นเลยว่าตัวลูกสูบเนี่ยนะมันจะเคลื่อนขึ้นนะคะเคลื่อนขึ้นแต่ต้องระวังนะคะเป็นกรดนะคะระวังมันกระฉอกออกมา
5: แต่อันนี้เรา
1: ค่ะตอนนี้ที่กรุงเทพนะคะอาจารย์ดวงกมลใช้ไข่เพียงครึ่งเดียวใช่ไหมใช้ 0.1 กรัมนะคะ
3: อาจารย์สุภวรรณครับไม่ทราบว่าตอนแรกที่เราดูดจะดูดกรดเนี่ยนะฮะเราเหลือก๊าซไว้ในกระบอกฉีดยาไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศเลยค่ะมีเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เวลาอ่านไตรมาสเนี่ยอ่านทั้งหมดเลยอะค่ะทั้งอากาศด้วย
3: ครับ
1: นะคะแล้วเดี๋ยวพออ่านสุดท้ายเนี่ยหักลบกันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
2: The girl that won the scholarship.
1: Okay, I think the direction has been done here, and Ajahn Mokamon noticed that the volume changing is from 15 to 25, so we got about 10 milliliter. That's with the HCl 0.1 gram, but we're not so sure. We will try again.
0: Again, it's such a simple experiment. It's easy to try it several times and. Sometimes, for whatever reason, maybe we weigh the eggshell wrong or something happens, it leaks, something happens and the volume change is not right. So trying it several times is a good idea.
1: Okay, we will do again. อาจารย์สุพงษ์ได้ไหมคะมีประเมินเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คะ
6: ยังค่ะยังไม่ได้ผลค่ะกำลังทำอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวลองหลายๆครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวทางกรุงเทพจะลองใหม่
2: What did you get?
1: ตรงนี้มีทั้งหมดมี3เซตนี่ค่ะอาจารย์ทำได้เลยคุณครูมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: About 32
1: มาทำเองแล้วจะตื่นเต้นนะคะมาทำเองถึงจะดีค่ะเชิญเลยค่ะ
2: Yeah.
1: It is not exact, not necessary to be exact 0.1 gram. It can be whatever you read and then we can calculate, right?
2: Sure,
0: that's right. I'll show the how to do the calculation when we come back.I don't think we'll have time to work through the calculation, but I'll show people how to set it up.
3: อาจารย์สุภวรรณครับทางหัวหินได้ผลมาแล้วนะครับผม
1: ได้ใช่ค่ะ
3: ครับประมาณ45ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: Wow, look at this.
1: อาจารย์ใช้กี่กรัมคะใช
3: ้
1: ไข่กี่กรัมเปลือกไข่
3: 0.1 กรัมครับ
1: 0.1 เหรอคะ
3: ครับผม
1: 0.1 หรือ 0.2 คะ
3: 0.1 ครับอาจารย์ครับ
1: 0.1 กรัมแล้วก็ได้ปริมาณหักลบแล้วได้ตั้งเท่าไหร่นะคะ
3: ประมาณ45ลูกบาศก์เซนติเมตรอ
1: ันนี้ไม่ได้ลบใช่ไหมคะ
3: อาจารย์ครับมันน่าจะหักตัว SCL อีก10 ml ที่เราดูดขึ้นมาด้วยนะฮะ
1: อ๋อ ใช่ค่ะจันหักหมดเลยค่ะ
3: มันหักอีก10ครับ
1: ม
3: ัน
1: จะ
3: เหลือ35ครับ
1: มันจะมีอากาศอยู่เท่าไหร่ก็ตามอ่านโวลูมตรงนั้นเลยรวมทั้งโซลูชันด้วยรวมทั้งสารละลายด้วยอันนี้คือปริมาตรเริ่มต้นไงคะแล้วเสร็จแล้วก็พอเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วอาจารย์อ่านที่ตรงลูกสูบเลยอะตรงนั้นอะเป็นเท่าไหร่ก็หักลบจากตอนแรก
3: ครับเหลือ35 ml ครับอาจารย์ครับ
1: เหลือเท่าไหร่นะคะอีกที
3: เหลือแก๊สเป็น35ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: I'm not I have a feeling somethingdidn't happen correctly there but we'll have him do the calculation and see how it turns out
1: okay. Yeah I agree with you I think that maybe the piston has been moved by error not by gas
0: it seems possible and again so, it could be something
1: we'll try again
0: or and see if it's the same or different the next time
1: ใช่ he should repeat it ค่ะอาจารย์ครับรู้สึกตัวเลขมันเยอะเกินไปเดี๋ยวถ้าอาจารย์ลองไปคำนวณแล้วจะเห็นเลยว่ามันผิดปกตินะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนระหว่างเขย่าอาจารย์ไอ้ลูกสูบมันอาจจะเลื่อนไปหรือเปล่าจากแรงเราเขย่าอะไรเงี้ยนะคะคิดว่ามันมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ตรงนี้ก็ดีแล้วเราเห็นว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลองทำใหม่ทำซ้ำหรือว่าหลังลองทำอีกทีนึงก็ได้นะคะวันนี้คงจะไม่มีเวลาแล้ว I think the time is running out
0: I think so. Maybe we can move on. If I when
1: yes,
0: I look at the calculator. Okay. So let me show you how we would work with the numbers then. I'll put the PowerPoint back on.
1: Okay. Now you can start.
0: Okay. So we measure the volume change. That gives us the volume of carbon dioxide that was formed.Using the ideal gas law, we can convert that to the number of moles of carbon dioxide that were formed, and that's equal to the number of moles of calcium carbonate that we had in our sample. And then it's some very simple calculations from there. I was doing this in my head. If we had 0.1 gram of pure calcium carbonate, I think what that means is we would expect to get 1 millimole of carbon dioxide.And that would mean about 24 milliliters or so. So the volume change that Ajahn Sirapong had seems awfully large to me. But here, in a general way, the slide shows how to do the calculation. We take our mass of calcium carbonate, or mass of eggshell that we used, divided by the molecular weight of calcium carbonate, would tell us how many moles we started with if it was pure calcium carbonate.And then we compare that number to the number of moles of carbon dioxide we got, and we'll figure out the percentage of calcium carbonate in our eggshell. And it may depend on whether you were using a chicken or a duck or some other bird, but usually the percentage of calcium carbonate is around 70 to 80%. All right?
4: ค่ะ โอเคนะคะทีนี้มาถึงการคำนวณนะคะการคำนวณเนี่ยเราจะต้องดูปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือปริมาตรท้ายลบกับปริมาตรเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นก่อนเขย่านะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องระวังว่ามันจะเป็นปริมาตรของตัวไฮโดรคลอริกด้วยแล้วก็ตัวอากาศที่มีอยู่เริ่มต้นนะคะอันนั้นต้องเป็นปริมาตรของยางสีดำที่อาจารย์อ่านได้เป็นปริมาตรเริ่มต้นและปริมาตรสุดท้ายก็คือเป็นตำแหน่งของยางที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะเอามาลบกันก็จะเป็นปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะจะไปเชื่อมโยงถึงปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามสูตร PV เท่ากับ NRT นะคะอาจารย์จะสามารถคำนวณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะเท่ากับปริมาณของโมลของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาแล้วแต่ว่าอาจารย์จะชั่งมา 0.1 กรัมหรือ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเปลือกไข่ที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเดียว 100% เพียวๆเนี่ยโมเลกุลาร์เวทของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเท่ากับ 100.09 กรัมต่อโมลนะคะตรงนี้ค่ะแล้วปริมาณตรงนี้เนี่ยที่เราที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะ เป็นปริมาณโดยมวลของเปลือกไข่ของแคลเซียมคาร์บอเนตตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาเนี่ยนะคะจากที่ Professor Ken เขาได้คำนวณมาแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเปลือกไข่

0: ของทางอเมริกาเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ประมาณ 70-80% นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะเมื่อกี้นี้ที่ทำการทดลองเนี่ยอาจารย์ดวงกมลแนะนำให้ใช้ 0.1 กรัมนะคะถ้า 0.1 กรัมเนี่ยคำนวณออกมาแล้วไปมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่คุณอยู่ประมาณ24 มิลลิลิตรนะคะเมื่อกี้ของอาจารย์สุรพงษ์เยอะเกินไป
1: อาจารย์ครับขออนุญาต
2: ผิดพลาดสักอย่างหนึ่งเนาะ
1: ครับมีข้อผิดพลาดให้เห็นแล้วครับอาจารย์ครับขออนุญาตอภิปรายนิดหนึ่งนะฮะคือเมื่อกี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่สารในบิ๊กเกอร์แรกที่เราดูด SCL ขึ้นมาเนี่ยมันหมดครับเราก็ไปดูดเอาอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยคงจะลืมไปว่ามันมีฟองอากาศเข้ามาในระหว่างการทดลองนะครับเนื่องจากว่าเราย้ายจากบิ๊กเกอร์หนึ่งไปอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งก็เลยทำให้มีอากาศมากกว่าปกติซึ่งก็น่าจะพอสมควรที่ทดลองนะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนั่งดูก็เห็นประเด็นนี้ครับผม
2: โอเค good can อาจารย์สุพงศ์ find out why the volume is so rare that is because when they suck up the hydrochloric acid from one beaker and it's ran out so the student move to the other beaker and that maybe that is taken up also some air between them
3: okay
2: ค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเปลือกไข่ที่เราใช้เนี่ยเป็นเปลือกไข่อะไรก็ได้จะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกกระทาหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะเราก็ลองให้นักเรียนลองทำดูก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะพอๆกันจะประมาณ 70-80% นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าลองน่าสนใจใช่ไหมคะว่าเป็นเปลือกไข่ต่างชนิดกันแล้วก็จะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะOkay, can please continue.
3: Okay, just a few more comments about this experiment. And one, I would be happy to hear from you if when you complete your calculations. If you have any problems with them, please get in touch with me also. And then I would encourage you, and I haven't mentioned this before, but in the packet, there is a section that's titled Research Questions.At least I don't think I mentioned this. These are questions that when I looked at the experiment and thought about it and thought about the lessons, thought they were questions that would be fun to ask students, or maybe there are questions that students would ask me. And I didn't know the answers, and that's why I called them research questions. But I encourage you to look at those questions and see if there are ideas there that might help you in your teaching.
2: Yes, I have looked at it.And I also think it's very nice. I mean, the questions that has been raised up. ค่ะ อาจารย์เคนบอกว่าในหนังสือที่แจกไปนะคะดูตรงท้ายของบทการทดลองทุกการทดลองเนี่ยนะคะอาจารย์เคนเขาจะใส่คำถามนะจะมี2 อย่างคือคำเขียนว่า questions กับ research questions นะคะถ้า questions นี่คือตรงไปตรงมาตอบคำถามได้เลยแต่ research question เนี่ยอาจารย์เคนก็หมายถึงว่าเขาทำไปเขาคิดไปพอเขาคิดไปเนี่ยเขาก็เลยเขียนเป็นคำถามขึ้นมาที่เขาอยากรู้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ยังไม่มีคำตอบนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะดึงความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยคิดตามไปแล้วก็นักเรียนจะได้คิดคำถามอะไรถามขึ้นมาระหว่างทำเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้อาจารย์เคนบอกว่าหลังจากคำนวณเสร็จแล้วเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะแล้วได้ผลอย่างไรนะคะเดี๋ยวแจ้งมาทางมูลนิธิแล้วเดี๋ยวมูลนิธิก็จะแจ้งกลับไปทางอาจารย์เคนถ้าอะไรที่มันผิดปกติไปเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรได้บ้างนะคะส่วนคำถามต่างๆนี้นะคะก็ลองคิดตอบคำถามแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็นำมาคุยกันได้นะคะโอเค can please continue
3: all right well let's conclude this one by oops we already did the laboratory we talked about this so let's just talk about this as a green experiment again just briefly some of the things that might arise in a discussion of the green chemistry one is we're using an eggshellas a starting material for our experiment, and usually we would just throw that away. So it's a waste material that's being used for some educational purpose instead. Chickens lay eggs every day, so we could introduce the concept of a renewable starting material, a biologically obtained starting material, in other words.And in terms of the green principles, I listed them here, preventing waste. Well, even more than that, we're using waste as a starting material, so that's a good demonstration. Renewable feedstocks are principle number 7. We're doing gravimetric analysis using very safe materials. 3 molar HCl is, I wish it were not as such a strong acid, and maybe we could find a safer way to do it, but it's not bad. We're doing real-time monitoring. We're watching the volume change as the reaction occurs, so we know when the reaction is done. And then again, principle number 12, we're using materials to the extent we can in a form that is that makes the likelihood of an accident very small.
0: Green Chemistry ที่สามารถเชื่อมโยงกับการทดลองนี้นะคะหัวข้อแรกก็จะเป็นFeedstock ก็คือสารตั้งต้นของเรานะคะเนื่องจากเราใช้เขาจะบอกว่าเป็น waste มันก็กระไรอยู่คือเป็นสารที่เหลือจากในครัวจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นเปลือกไข่ซึ่งได้จากการทำครัวจากอะไรของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าแม่ไก่ก็ออกไข่ทุกๆวันอย่างนี้เราก็นำสารของที่เป็นของที่เหลือใช้เนี่ยนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่นำมาให้นักเรียนศึกษาได้นะคะ renewable feedstock ก็คือเป็นสารตั้งต้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เองแบบบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นนั่นก็คือว่าไข่เนี่ยก็มีการแม่ไก่ก็ไข่ทุกวันนะคะส่วนคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry ข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิด waste นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีแค่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะสารชนิดอื่นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานอกจากปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในหลอดฉีดยานะคะข้อที่7เป็น feedstock ที่สามารถเกิดขึ้นได้ใหม่ในเวลารวดเร็วก็คือตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วคือแม่ไก่เนี่ยก็ไข่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็มีเปลือกไข่ให้เด็กทดลองได้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อสารเคมีอื่นๆมานะคะข้อ3ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยในการทดลองนี้สารที่อันตรายมากที่สุดก็คือ3โมลาร์ไฮโดรคลอริกซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับการทดลองอื่นที่ศึกษาปริมาณแก๊สหรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะพบว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองที่รุนแรงน้อยกว่าใช้สารเคมีที่มีพิษน้อยกว่าการทดลองแบบอื่นนะคะก็เป็นการออกแบบการทดลองให้มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยที่สุดนะคะส่วนข้อ11ก็จะเป็นการตรวจสอบการเกิดการตามปฏิกิริยาได้ตลอดการทดลองเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราทำในลักษณะที่เป็นไซริงที่เป็นไซริงใสดังนั้นเราจะเห็นได้ตลอดเวลาเลยว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพอหรือยังหมดหรือยังทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูได้ด้วยว่าเปลือกไข่ของเราเนี่ยได้ละลายไปหมดไหมหรือยังเหลือเป็นผงๆอยู่บ้างส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผงของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเป็นผงของเยื่อๆของไข่ตรงนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดการทดลองนะคะข้อ12บอกว่าใช้สารตั้งต้นที่มีความเป็นพิษเป็นภัยน้อยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ3นะคะนอกจากสารตั้งต้นที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยแล้วเนี่ยในระหว่างการทำปฏิกิริยาเนี่ยก็พบว่ามันก็ไม่ได้ผลิตสารอะไรที่เป็นพิษเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการทดลองนี้ค่ะ
2: โอเคเคน any comment anything else
3: I had a section here for questions I think people are probably getting tiredAnd we've had some good questions already, so maybe I will go on to introduce the next workshop just very briefly.
2: Yes, that would be good.
3: All right. So let's do that. To prepare for 2 weeks from today, then, I do have a few more slides if you'd like to show the materials we'll need. Sawati krab.
2: That's right. Thank you very much. Thank you for Ken, you already done another marvelous job. You bring in a very simple experiments, and that with the explanation clearly, and I think everyone enjoy, and it is interesting as well. Thank you, Jack, for help trying testing the experiments with Ken.
4: Thank you.
2: ก็วันนี้เราก็คงจะเสร็จสิ้นกันตรงนี้นะคะก็เช่นในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ขอบพระคุณ

0: University of Oregon นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณอาจารย์เคนนะคะแล้วก็แจ็คนะคะที่ช่วยทำการทดลองนะคะแล้วก็คิดขั้นตอนการทดลองมาให้ก็ขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลนะคะจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะสุภวรรณเองก็ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์นะคะนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปข้างหน้านะคะอีก2สัปดาห์นะคะก็พบกับอาจารย์เคนอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์สุรพงษ์มีอะไรมั้ยคะ
1: ครับก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณท่านอาจารย์และก็ทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีโรงเรียนปลายทางเยอะมากนะครับที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามชมก็ต้องขอกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คงจะได้ประโยชน์จากรายการนี้กันพอสมควรนะครับพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับขอบคุณดร.เคนนะครับแล้วก็ทีมงานดร.เคนนะครับขอบคุณมากครับ
0: โอเคบายบายเคน until next time see you yeah bye
2: สวัสดีครับ to you

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนั้นเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

วัสดีค่ะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับความรู้ในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดการใช้คำประโยคประเภทต่างๆตามโดยเฉพาะประโยคแบ่งตามเจตนาและเรื่องของส่วนของประโยคค่ะในคลิปนี้ทุกท่านจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคที่เป็นการแบ่งตามโครงสร้างค่ะในเนื้อหาของประโยคที่แบ่งตามโครงสร้างนี้ส่วนใหญ่จะได้เริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่4 5และ6แต่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดต่อไปนะคะในหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าเขียนให้เป็นเล่นกับประโยคชนิดประโยคตามโครงสร้างค่ะพระยาวปกิจศิลปสารนะคะท่านได้แบ่งประโยคไว้เป็น3ชนิดด้วยกันค่ะคือประโยคความเดียวหรือเรียกว่าเอกัตถประโยคอันที่2ค่ะประโยคความรวมเราเรียกว่าอเนกัตถประโยคและประโยคที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนหรือสังกัดประโยคค่ะเรามาดูทีละส่วนกันค่ะอันที่1นะคะเรื่องของประโยคความเดียวนะคะพระยาวปกิจท่านบอกไว้ว่านะคะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีเนื้อความเดียวนะคะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเองคำว่าเอกัตถประโยคมาจากคำว่าเอกอัตถะเอกก็คือหนึ่งเดียวอัตถะก็คือใจความหรือเนื้อความดังนั้นเอกัตถประโยคก็คือประโยคที่มีเนื้อความหรือใจความเดียวนั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อเราดูตัวประโยคแล้วประโยคจะมีความหมายแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะจะเริ่มใช้มีการใช้คำกริยาหนึ่งคำนั่นเองเช่นพี่ตีน้องพ่อไปตลาดน้องกินขนมแม่กวาดบ้านนกตัวใหญ่บินบนท้องฟ้าเขาเป็นลูกคนแรกของครอบครัวเป็นต้นค่ะอันที่2ค่ะประโยคความรวมอเนกัตถประโยคนะคะคือประโยคที่มีใจความอย่างน้อย2ใจความด้วยกันนะคะมาอยู่ด้วยกันและที่สังเกตง่ายๆของประโยคความรวมคือต้องมีคำเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเองพระยาวปกิจศิลปสารนะคะท่านบอกไว้ว่าประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยคเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1นะคะเราเรียกว่าประโยคที่มีความเนื้อความคล้อยตามกันนะคะมักจะเห็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมก็คือคำว่าและคำว่ากับคำว่าแล้วคำว่าจึงครั้นจุดๆก็พอจุดๆแล้วเป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ว่ามดและแมวเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านทองเราจะเห็นได้ว่านะคะทั้งสองอันเนี้ยมีทั้งมดที่เป็นลูกของพ่อค้าร้านทองและแมวเป็นลูกค้าเป็นลูกของพ่อค้าร้านทอง2ประโยคเอาคำว่าและเชื่อมเข้าด้วยกันเนื้อความก็จะคล้อยตามกันนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นประโยคที่ว่าสมหญิงกับสมศรีไปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันสมหญิงก็ไปภูเก็ตสมศรีก็ไปภูเก็ตทั้ง2คนไปด้วยกันก็คือเป็นประโยคที่มีเนื้อความคล้อยตามกันนั่นเองนะคะแบบที่2ค่ะประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกันค่ะโดยใช้สันธานเชื่อมคือคำว่าแต่ถ้าระดับประถมศึกษานะคะก็จำง่ายๆก็คือเมื่อสักครู่ถ้าคล้อยตามกันมีคำว่าและคำว่ากับแต่ถ้าเป็นประโยคที่มีความขัดแย้งกันนะคะเราจะใช้คำเชื่อมคำว่าแต่

น้องตีชิงนะคะเป็นเนื้อความ2อันแล้วก็มีความขัดแย้งกันใช้คำว่าแตกเข้าไปนะคะน้องไปโรงเรียนแต่พี่ไปโรงพยาบาลหรือในสำนวนก็ได้เช่นเดียวกันกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่อย่างนี้คือเนื้อความที่มีความขัดแย้งกันค่ะถัดมาค่ะประโยคแบบที่3นะคะคือประโยคที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะในประโยคนี้นะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเห็นคำสันธานนะคะคำว่าหรือจำง่ายๆคำว่าหรือถ้ามีคำว่าหรือก็คือมีเนื้อความ2อันและมีคำว่าหรือเชื่อมเข้าไปนะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองเช่นในประโยคที่ว่านะคะสุชาติไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักให้มาหาครูหน่อยสุชาติสามารถเลือกได้ว่าจะไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักก็ได้เป็นต้นนะคะสมใจชอบเพลงลูกทุ่งหรือเพลงหมอลำนะคะอย่างนี้ก็คือให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแบบที่4ค่ะแบบที่4เป็นประโยคที่ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยากให้คุณครูนะคะจำวิธีคิดตรงนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเหตุเป็นผลกันในประโยคของความรวมเนี่ยนะคะเนื้อความส่วนต้นนะคะต้องเป็นเหตุและข้างหลังต้องเป็นผลนะคะและมีคำว่าเพราะคำว่าจึงฉะนั้นอย่างเงี้ยเชื่อมเข้าไปนะคะเช่นตัวอย่างที่บอกว่านะคะเขาขี้เกียจเขาจึงสอบตกเพราะอะไรคะเพราะเขาขี้เกียจผลทำยังไงผลจึงทำให้เขาสอบตกเพราะพ่อไม่สบายเขาจึงต้องไปโรงพยาบาลเป็นเหตุและเป็นผลกันนั่นเองนั่นคือเรื่องของประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนอกจากนี้นะคะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเรามีสันธานเป็นคำเชื่อมประโยคเข้าไปเนื้อความทั้งสองส่วนตัวสันธานเองนี่แหละค่ะจะบอกว่าเนื้อความเนี้ยเป็นเนื้อความที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลกันไหมหรือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าคล้อยตามกันตัวสันธานจะเป็นการบอกประเภทด้วยนั่นเองถ้ามีคำว่าและก็จะต้องประเภทแบบคล้อยตามกันถ้ามีคำว่าหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าแต่ก็มีขัดแย้งกันหรือคำว่าเพราะจึงก็เป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะพอเรารู้จักประโยคของพยัคฆ์อุปกิตไป2แบบแล้วนะคะแบบที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนค่ะสังกะระประโยคคำว่าสังกะระเนี่ยก็คือมาจากคำว่าซับซ้อนยิ่งขึ้นดูยุ่งเหยิงดูซับซ้อนดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความซ้อนอยู่ข้างในและทำให้ประโยคหลายอย่างมาซ้อนเข้าไปด้วยกันนั่นเองนะคะประโยคความซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นประโยคที่มีเนื้อความหลักหนึ่งอย่างและมีเนื้อความย่อยจะต่างกันนะคะต่างจากประโยคความรวมในประโยคความรวมเนื้อความสองส่วนจะมีน้ำหนักเท่ากันแต่ถ้าประโยคความซ้อนเนื้อความส่วนแรกจะมีน้ำหนักมากกว่าและเนื้อความส่วนที่สองจะเป็นตัวสนับสนุนเนื้อความส่วนแรกนะคะในประโยคของพระยาปกิจสุรประสานที่บอกเรื่องของความซ้อนไว้นะคะท่านบอกว่าในประโยคความซ้อนเนี่ยจะมีประโยคอยู่สองอย่างก็คืออันที่หนึ่งคือมุขยะประโยคมุขยะมุขก็คือเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นประโยคที่ประโยคหลักนะคะเป็นประโยคหลักของประโยคนั้นและมีอนุประโยคประโยคย่อยๆอยู่ในนั้นนั่นเองที่เรามาดูจากตัวอย่างค่ะในตัวอย่างนะคะเช่นผู้ชายซึ่งยืนอยู่หน้าห้องเป็นอาจารย์จริงๆแล้วในประโยคนี้ประโยคหลักก็คือผู้ชายเป็นอาจารย์แต่คำว่าซึ่งยืนอยู่หน้าห้องช่วยมาขยายเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะหรือว่าในประโยคนี้ค่ะฉันชอบหนังสือที่พ่อซื้อให้คำว่าที่พ่อซื้อให้เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลักคือคำว่าหนังสือโดยใช้คำว่าที่เชื่อมเข้าไปนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะในเรื่องของประโยคความซ้อนที่ได้บอกไปก็คือว่าจะมีมุขยประโยคคือประโยคหลักและอนุประโยคคือประโยคย่อยช่วยเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอนุประโยคนั่นแหละค่ะพยัคฆ์อุปกิตศิลปศาสตร์ได้บอกไว้ว่ามี3ชนิดด้วยกันอย่างแรกค่ะที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีเราเรียกว่านามานุประโยคคำว่านามาคือนามนะคะประโยคย่อยที่ทำหน้าที่แทนคำนามเราเรียกว่านามานุประโยคนะคะอาจใช้เป็นเรื่องของบทประธานหรือบทกรรมก็ได้นะคะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนามานุประโยคมักจะไม่ค่อยใช้คำเชื่อมนะคะแต่ถ้าจะใช้คำเชื่อมใช้คำว่าให้หรือคำว่าว่านั่นเองดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคนดี
ย่อมได้รับผลดีก

คนจุดๆย่อมได้รับผลดีคือประโยคหลักนะคะคนยังไงคะคนที่ทำดีจะได้รับผลดีนั่นเองคำว่าคนที่ทำดีเป็นประโยคย่อยเป็นนามานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มันเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ประโยคอนุประโยคที่ทุกคนรู้จักกันดีตอนสมัยเด็กๆก็คือคำว่าประโยคคุณานุประโยคค่ะคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายประธานนะคะหรือขยายกรรมตอนเด็กๆคุณครูหลายๆท่านคงได้ท่องจำว่าถ้ามีคำว่าที่ซึ่งอันนี้แหละคือประโยคความซ้อนแน่ๆตรงนี้แหละค่ะเราเรียกว่าประพันธสรรพนามค่ะคุณานุประโยคคำว่าคุณาคุณเนี่ยแปลว่าประโยชน์ทำประโยชน์เป็นตัวช่วยที่ทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะมีคำว่าที่ซึ่งอันขยายเข้าไปดูตัวอย่างค่ะเช่นนะคะในตัวอย่างที่บอกว่านะคะคนที่ประพฤติดีนะคะย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองคำว่าที่ประพฤติดีตรงนี้ค่ะเป็นคุณานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มากขึ้นนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเมื่อเรารู้จักนามานุประโยคคุณานุประโยคแล้วอันสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าวิเศษนานุประโยคคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยานะคะหรือขยายคำวิเศษในประโยคหลักส่วนใหญ่เราจะเห็นคำว่าคล้ายคำว่าเหมือนเข้าไปในส่วนประกอบของประโยคตรงนี้เช่นนะคะตัวอย่างค่ะเขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียนมาจากคำว่าประโยคหลักคือเขาเรียนเก่งนะคะประโยคที่เป็นวิเศษนานุประโยคเข้ามาก็คือคำว่าเพราะเขาตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะหรือประโยคที่ว่านะคะครูรักศิษย์เหมือนแม่รักลูกครูรักศิษย์ประโยคหลักแบบไหนล่ะคะเหมือนที่แม่รักลูกก็เป็นวิเศษนานุประโยคเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยจะแจ้งให้คุณครูได้ทราบนะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจของประโยคของพยัคฆ์ปกิจศิลปสารเนี่ยประโยค3แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประโยคความเดียวความรวมหรือความซ้อนนะคะลองสังเกตประโยคนี้ค่ะที่บอกไว้ว่าส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขประโยคความเดียวที่1ประโยคความเดียวที่2ค่ะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นเห็นได้ว่ามีประโยคความเดียว2ส่วนด้วยกันใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราจะเอา2ประโยคนี้มาทำเป็นประโยคความรวมแล้วก็ใช้คำเชื่อมเข้ามาค่ะส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขเพราะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นจากประโยคความเดียวเราทำเป็นประโยคความรวมได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทำเป็นประโยคความซ้อนได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือส้มจุกกินขนมใครคะขนมที่ส้มจี๊ดซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นแบบไหนอย่างมีความสุขนั่นเองเมื่อเราเห็นลักษณะของประโยค3อย่างแล้วก็เห็นความน่าสนใจของมันนะคะทีนี้อาจารย์มีเทคนิควิธีจำง่ายๆว่าความต่างของประโยค3อย่างเป็นอย่างไรบ้างถ้าประโยคความเดียวจำง่ายๆเลยว่ามักจะมีประธาน1ตัวนะคะกริยา1ตัวและไม่มีคำเชื่อมแต่ถ้าเป็นประโยคความรวมมักจะมีคำเชื่อมเข้ามาและเนื้อความของประโยคต้องมีความเท่ากันมีความสมบูรณ์เท่ากันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าอันประโยคแรกเป็นหลักและประโยคที่2เป็นประโยคย่อยเข้ามาเขาเรียกว่าประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะเมื่อคุณครูได้ทราบถึงเรื่องของประโยคแล้วนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยมักจะไม่ได้ใช้คำว่าประโยคความเดียวแล้วนะคะเพราะว่าจะเริ่มใช้เป็นประโยคสามัญประโยครวมหรือประโยคซ้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของไวยากรณ์โครงสร้างแต่ถ้าจะสอนระดับประถมศึกษานะคะก็ให้ใช้ประโยคตามพระยาปกิจศิลปสารนะคะคือประโยคความเดียวความรวมและความซ้อนนั่นเองเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วนะคะจะจำได้ว่าป.1 ป.2 ป.3 เราจะเรียนเรื่องของประโยคเกี่ยวกับประโยคตามเจตนานะคะว่าประโยคคำถามคำสั่งขอร้องประโยคห้ามอย่างนี้นะคะแต่เมื่อขึ้นป.4 จะเรียนรู้เรื่องของประโยคความเดียวป.5 จะเรียนรู้เรื่องของประโยคความรวมเพราะเริ่มมีเรื่องของคำสันธานเข้ามาเกี่ยวข้องและป.6จะเป็นเรื่องของประโยคความซ้อนที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อคุณครูนะคะได้เรียนรู้ทุกอย่างไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีสื่อที่น่าสนใจอย่างนึงค่ะมานำเสนอให้คุณครูทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะนั่นคือโยนเต๋าเล่าเรื่องค่ะจะเป็นลูกเต๋านะคะทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะคะฟิวเจอร์บอร์ดเนี้ยคุณครูก็สามารถหาได้ที่โรงเรียนหรือโรงเรียนไหนไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดใช้กระดาษแข็งก็ได้นะคะมาทำเป็นแล้วแต่ขนาดว่าจะสอนเด็กขนาดไหนถ้าเด็กอนุบาล

เด็กเล็กๆเลยก็ต้องใช้ลูกเล็กกว่านี้ไม่งั้นก็โยนไปอาจจะโดนบาดเจ็บได้นะคะก็คืออันนี้ทำไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะได้สนุกสนานในการโยนกันนะคะถ้าจะสอนเรื่องของประโยคควรจะมีลูกเต๋าประมาณ 3-4 ลูกด้วยกันค่ะโดยที่ลูกแรกนะคะเราก็ทำเป็นลูกบาศก์นี้นะคะแล้วก็ติดขอบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นใช้พลาสติกค่ะสำหรับสอดใส่บัตรคำต่างๆในบัตรคำต่างๆคุณครูอาจจะใช้บัตรคำเป็นคำนามคำกริยาคำต่างๆก็ได้แต่ควรจะเป็นคำชนิดเดียวกันในลูกเต๋าลูกนั้นนะคะเช่นอันนี้ค่ะอาจารย์ใช้คำนามคำว่าหนังสือใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วทั้งหมดในนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำนามกล่องแรกนะคะควรจะเป็นคำนามที่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้ค่ะส่วนกล่องที่2ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะซึ่งเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะคำว่าขี่คำว่ากินคำว่าพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็กล่องที่2ควรจะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะส่วนกล่องที่3นะคะคุณครูอาจจะใส่เรื่องของคำเชื่อมก็ได้ถ้าจะสอนเรื่องของคำเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมคำเชื่อมที่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเรื่องของคำว่าแต่กับคำว่าเพราะคำว่าหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปให้ครบหรือวันนั้นนะคะคุณครูอยากจะสอนเรื่องของประโยคความซ้อนก็หาคำเชื่อมที่เกี่ยวกับเรื่องของประโยคความซ้อนใส่เข้าไปในลูกเต๋านั้นเช่นคำว่าที่ซึ่งอันคำว่าว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปและลูกเต๋าลูกสุดท้ายควรจะเป็นเรื่องของคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมได้เช่นเดียวกันเมื่อเวลาเล่นนะคะให้เด็กนักเรียนแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทอยลูกเต๋าพอทอยลูกเต๋าเสร็จได้คำไหนพยายามให้เด็กๆช่วยกัน creative thinking ค่ะช่วยกันระดมสมองและคิดว่าจะเอาคำทั้ง4คำนี้มาเรียงเป็นประโยคอย่างไรคุณครูจะสั่งว่าให้เป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อนแต่ถ้า4คำนี้อาจจะไม่สามารถเรียงเป็นประโยคได้สมบูรณ์มากนักก็เปิดโอกาสให้เด็กสามารถหาคำอื่นๆเข้ามาใส่แทนที่ได้แต่ต้องมี4คำนี้ในประโยคนั้นด้วยและอธิบายว่าเพราะอะไรจึงใช้ประโยคนี้ได้ข้อความอย่างนี้เพราะอย่างไรคุณครูก็จะต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่เด็กพูดเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าเขายังไม่เข้าใจตัวประโยคนี้นักก็ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะดังนั้นนะคะนอกจากสื่อชิ้นนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณครูสามารถใช้ลูกเต๋าลูกนี้ไปทำสื่อลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นถ้าคุณครูอยากสอนคณิตศาสตร์ก็ใส่เรื่องของตัวเลขเข้าไปถ้าคุณครูอยากสอนเรื่องการเขียนอาจจะใส่ตัวภาพหรือสำนวนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันลูกเต๋า1ลูกสามารถเป็นสื่อในการสอนได้หลากหลายค่ะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวประโยคเนี่ยเรื่องของประโยคตามโครงสร้างจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนักจะบอกว่ายากก็ไม่ยากเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลการที่จะรู้ประโยคและสามารถแบ่งประเภทของประโยคได้ต้องมาจากพื้นฐานการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1ค่ะป.1นั่นเองก็คือต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดคำต่างๆและส่วนประกอบของประโยคเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นประโยคที่สูงขึ้นเช่นประโยคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็จะยากสักทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะมุ่งมั่นแล้วก็อดทนค่ะพยายามที่จะช่วยเด็กไทยบ้านเราเนี่ยนะคะให้สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูภาษาไทยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3

Krebs cycle และ 4 Erecton transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซด์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซด์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะมาเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซ

ทัลดีไฮด์นะฮะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะฮะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะฮะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซินด้วยไกลโคไรซินนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. alcohol fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration
และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเราก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ

0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนนะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
1: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
2: ครับเย้
1: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
2: ไปกันเลย
3: เราเจอแล้ว1ใบ
4: เราก็เจอ2ใบ
5: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
1: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
6: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
3: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
7: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
3: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
5: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
1: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
5: ทราบครับ

0: ครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
1: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
2: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
1: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
2: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
1: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
1: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
1: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
2: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
1: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
2: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
1: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหับภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
2: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
1: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
5: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
1: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะเมื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: ปยานน้อย
1: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ค่ะ
1: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้าย ที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายประยานใหญ่ค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
0: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
1: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านหมายให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
0: ครับ

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: We're going to have your mission, Floyd, and person. What? Oh. Your country?
2: Nothing.
1: อะไร
2: เนี่ย
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf, right?
1: Yes.
5: So you.
2: ตัวที่เป็นใยผสมน่ะจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
6: บูชิดวิดีโอหรือเปล
7: ่าไอศกรีม you like ice cream
4: ของแบบการแสดงออกสีหน้าคือก็จะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
2: หน้านิ่งมากเลย
4: Look like Filipino. Okay.
2: เดี๋ยวมาดู
4: สลับกันเดี๋ยวมาดูครูดีป่ะว่าครูจะออกมาเป็นแบบไหนนะ
2: อยากรู้เหมือนกันนะ
4: ครูกลัวทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอ่ะบ้านเราก็ประมาณแมวๆแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดๆเรียกว่าอะไร tribal
8: Would you like to try this on?
4: Oh sure. So I have to
8: careful. Hold it.
4: Oh.
8: It's

0: It's real. It's real.
1: นี่ของจริงนะคะเนี่ยตายแล้วเป็นการฝึก
0: You should balance.
1: Balance the neck.
0: Yeah. Straighten your neck. Make it strong.
1: Uh-huh.
0: And put your hands at the front.
1: You have to concentrate.
0: Whoa!
1: Yes, that's right.
0: Yeah, start walking.
1: Start walking. One.
0: Yes.
1: Two.
0: Three. And four. Then hold it again.
1: Hold it again.
0: Stop turning.
1: Okay.
0: You can start turning.
1: Turning.
0: Yes.
1: And
0: do eight counts, and then let go again of your hand.
1: Okay. Oh, okay. นี่ก็ลำบากแล้วเนี่ยถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอ Concentrate. Like this.
0: And
1: three.
0: And four. Now, can you turn without holding the pot?
1: Okay. ครูเสร็จแล้วคะ
0: คาสติ้ง You look good.
2: ใครทำร้ายครู
3: ทำร้ายมากเลยนะ
1: อันนี้คือเป็น this is a traditional
0: yes it is a traditional dance yes mountain province
1: oh, from the
0: Baguio city
1: okay. Can you describe or can you explain the dress
0: yes
1: the history of the dress
0: your dress because it's called in Baguio city they use double dress
1: double
0: see
1: yes
0: one inside and one outside
1: yes
0: and this is thick. Yes do
1: yes.
0: you feel it
1: yes
0: it's thick.A pot in the head for fetching water for the ladies to take a bath.
1: Oh, really?
0: Yes. Yes.
1: Oh, ก็คือมันมาจากพิธีมันก็มาจากการใช้ชีวิตของเขาแหละก็คือไป take a shower.
0: Yes.
1: So that's why
0: where they
1: hold
0: the water.
1: The water.
0: So it's only not one, but level of seven.
1: Yes.
0: Seven. Oh. Yes.
1: Oh
0: From big going to smaller.
1: Oh. จริงๆแล้วมันมีได้7ใบนะฮะ
0: Especially before the wedding when a girl is going to wed a guy
1: yes
0: she must take a bath first and the slaves must fetch water for her
1: What about the men's wearing?
0: The men's wear is really like that even though it's cold in Baguio City in the mountain province still they have this kind of costume
1: Oh, on the mountain.
0: Especially during the ritual. That most of the Igorot men are warriors. So they fight with this kind of custom.
1: Oh, sexy ขนาดนี้ครับครู
3: ผู้ชายจะเต็มมากเลยอ่ะ
1: ผู้ชายจะเต็มมากตอนแรกหนูรู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงจะออกมาเป็นแบบเซ็กซี่หรือเปล่าแบบแนวแบบชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ย
3: คนปรากฏว่า
1: ครูเต็มกว่าโอเค
0: โอเค When you say, I, Sally do my, can you do it?
4: I, Sally do my,
0: very good.
3: Sally do my D-Y,
1: Sally do my
0: D-Y,
1: D-Y,
0: yes, again.
4: I, Sally do my
0: 3, 4
5: Left, close, and right
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 And 1, 2, 3, 4 And back 2, 3, 4 and 1
3: ทำไม่ทันนะจังหวะมันเร็วมากอะ
1: เร็วขาเลยอะไรอ่ะ
3: น
1: ี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเลยค่ะโอ้ยหนูรอแท้ค่ะ

0: introduce you to our founder and president, yeah. Ambassador Silumen. This is Miss Chloe and Raxer.
1: Yes. Hi. Hi. Nice to meet you.
2: Nice to meet you. Right.
1: Sadika.
3: Wow. All right. This is what we call the Laundry Brigade.
1: The Laundry
3: Brigade. Yeah, the line of washers.
1: Oh.
3: So, first step is wetting. Second step, soaping. Third step is rinsing. Fourth step is squeezing,
1: yes.
3: And hanging with a clothespin. Keep until everything is cleaned up. She will throw now the water
1: to the
3: in a pail. So wow. All the tables for washing has poles.
2: She know everything.
3: Yes, every day they do things by themselves.
2: Boy, คือเด็กเขาทำอะไรเป็นระเบียบเนาะ
1: ค่ะ
2: พอเขาออกมาเสร็จเขาใช้เสร็จเขาก็กลับไปที่เดิม
1: ใช่คือเขาสอนเป็น step by step เพราะฉะนั้นทำให้เด็กเนี่ยเหมือนการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นลำดับขั้น
2: ใช
4: ่ Those teachers who do not have the full load means they must have a teaching hours of 23 they only have let's say 15 the other hours will have to be spent here
2: พออย่างนี้คือเขาจะกำหนดชั่วโมงของครูไว้เลยว่าแต่ละวีคเนี่ยครูจะต้องสอนทั้งหมด23 23ชั่วโมงถ้าเกิดครูคนไหนสอนแค่20เนี่ย
1: ก็จะให้มา
2: อีกสามนั้นอ่ะ
1: ให้มาน
2: ั่งผลิตสื่อแต่3ชั่วโมงต้องคูณ2
1: ก็เป็น6ชั่วโมง
2: เพราะเขาถือว่าการที่คุณมานั่งทำสื่อเนี่ยคุณสบาย
1: อ๋อก็เลยบอกว่าทดแทนการ
2: How many teachers come to this room?
0: Average of 40 to 60.
1: 40 to 60?
0: Depends on the school year because sometimes our school years we need more teachers and there are times that we need to teachers who do not pass after a year of training because they have 3 years to move themselves. So it's not you just pass the interview, you're accepted. They have 3 years to prove themselves. Within the 6 week training, if there are still some teachers who do not qualify and then not pass the training, then we still have to remove them.
1: Why they have to like close the eye?
3: Because at the end of the year, she knows it very well. So we call that stereognostic
1: sense.
3: To see with the hands.
1: Wow!
3: Yeah, it's high, very high sensation. It's very, very high sensation.
1: Yes.
3: Because she has to arrange it according to biggest, fattest, thinnest.
1: Oh, yes.
3: Thank you.
1: Yeah, thank you so much.
2: Thank you so much.
1: วันนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจจนได้I am พิมพ์อาเซียนนะ
2: ใช่แต่แบบเราก็ผ่านไปได้ดี
1: ผ่านได้ดี
2: ใช่ค่ะเขาเพอร์เฟกต
1: ์เพอร์เฟกต์มาก
2: เด็กๆชอบ
1: เด็กๆชอบโดยเฉพาะคุณครูนะคะช
2: ุ
1: ดคุณครูนี่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนด
2: ้
1: วยเลยรวมถึงหนูนะคะกับคุณครูเองเนี่ยคือทริปนี้เนี่ยได้มาแบบได้ครูคุณครูมาเป็นบัดดี
2: ้
1: เสมือนคุณครูเป็นเพื่อนหนูเลยนะคะคุณครูเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าอุ้ยคุณครูดุอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเข้าใจเราทุกอย่างคือผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะหนูรักคุณครูนะคะ
2: ครูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับพลอยกับครูเนี่ยทำงานคนละสายงานกันแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา

0: ่านพ้นภารกิจต่างๆไปได้ด้วยดีก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อย่างครูไม่สบายไม่มีเสียงพลอยก็คอยช่วยเหลือครูอย่าง
1: นี้ครูก็ดีใจมากที่ได้คุณครูมาเป็นบัดดี้ในทริปนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that nice and warm welcome us
2: so we enjoyed it also
1: yes thank
0: you really enjoy okay
1: malani salamat bo sain yong lahat
2: wow you said it very well
1: yeah, thank you so much
2: we are joyful that you chose the Philippines and our school to feature among your first films of the teachers television
1: แล้วก็เราไปทำมิชชั่นนี้สำเร็จแล้ว complete แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น I love ASEAN
3: This is my country Philippines This is my country
4: I am ASEAN
1: กลัวคุณกล้ากินได้ไงอ่ะ
5: ต้องลองต้องลอง
1: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะแล้วจะไม่ได้เป็นฟ
5: ิ
1: ลิป
5: ป
1: ิน
5: ส์ถูกกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
6: I am in ASEAN
0: I am in ASEAN

0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอบครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเป้มาถึงแล้วว่ามาเลเซียดีใจมากเลย
0: มาเลเซียลงเครื่องบินที่กัวลาลัมเปอร์แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่มาลากา
1: เรามาลากาแบบว่าเป็นเมืองเก่ามากอ่ะเหมือนภูเก็ตบ้านเราเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผมมีสถาปัตยกรรมเก่าๆเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทำไมเราต้องมามาลากาดิครับครู
1: ก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นเมืองสำคัญหรือเปล่าว่าเขาเคยเป็นเมืองท่าแล้วก็เท่าที่รู้มาเขาเป็นมรดกโลกด้วยนะ
0: คือว่ามีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจน่าดูใช่ไหม
2: มาสองคนครั้งนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไง
0: จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงผมกับครูแอมนี่ก็ไม่เรียกว่าพี่เรียกว่าครูดีกว่าครับ
1: เรียกว่าพี่แอมดีกว่านะเพราะว่าจริงๆเราน้องเป้เนี่ยแบบรุ่นเดียวกับน้องสาวพี่แอมอะแต่พี่แอมมีแต่น้องสาวไม่มีน้องชาย
0: เอ้ยงั้นผมก็ขอ
1: วันนี้ได้เป็นน้องชาย
0: สมัครเป็นน้องชายแล้วกันนะครับผม
1: แต่เป็นน้องชายพี่แอมลำบากหน่อยนะ
0: ทำไมอะ
1: เขาต้องทำทุกอย่างเลยเพราะน้องสาวพี่แอมเขาทำทุกอย่างเลยอะ
0: เหรอได้ครับผมเป็นฝ่ายสมองแล้วกันครับพี่แอมเป็นฝ่ายกำลัง
1: ได้เลยขนาดใช้กำลังอยู่แล้ว
0: ก็แล้วแบบว่าเราเห็นนะพวกคู่ชายหญิงเนี่ยฮะเขาชอบไปกันแบบเกาหลี
1: สวีทอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: สวีทครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่สวีทนะครับเราช่วยเหลือกันครับผมจะเป็นฝ่ายใช้กำลังแล้วพี่แอมก็เป็นฝ่ายใช้สมอง
1: สวยงามฝ่ายสวยงาม
0: เหรอ
1: ฝ่ายสวยงาม
0: ดูเสื้อซะก่อน
1: ดูเสื้อสิ
0: แวบมาเลยนะ
2: ก่อนอื่นเราอยากให้สิ่งนี้ครับ
1: เราจะเห็นเต็มเมืองเขาเลยนะ
0: ใช่ผมวันนี้มาเลเซียอาจจะมีแคมเปญอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่านะฮะผมเห็นเต็มไปหมดเลย
1: คือรูปบุคคลสำคัญมีป้ายข้อความอะไรก็ต้องมีสัญลักษณ์เนี้ยติดด้วยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆเลยต้องไม่รู้หรือเปล่าย
0: ังไม่รู้ครับ
2: เรายังไม่ต้องการคำตอบตอนนี้แต่เราต้องการวันสุดท้าย
0: วันสุดท้ายผมต้องบอกได้ใช่ไหม
3: ได
2: ้อยากจะรู้ภารกิจแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับผมแน่นอนครับ
1: ค่ะ
2: งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
0: ครับ
4: How are you?
5: Hi. I'm good.
4: And you?
5: Yeah, very well.
4: My name is Bonnie Wee. I'm a Malaccan. Uh-huh. I'm a writer. Uh-huh. Is this your first time in Malacca?
5: Yes, sure.
4: Okay, that's wonderful. Do you know where you are now?
5: I have no idea.
4: You have no idea. Okay, this is what you call the Dutch Square.
5: Dutch Square.
4: Uh-huh. Dutch Square. This is central Malacca. Uh-huh. And it's called the Dutch Square. This is a very central location, very historic. Malacca has got a wonderful history, very colorful.Before the Dutch came in, this is called the Dutch Square. Mm-hmm. Dutch from Holland, right?
5: Mm-hmm. Yes.
4: Okay, the Portuguese came first in 1511. Then the Dutch came, conquered the Portuguese. Mm-hmm. They sent them back to Portugal and they took over. And that's why it's called the Dutch Square. So, by the way, you'd like to know more about your mission in Malacca?
5: Yes, sure.
1: Yes, sure.
4: Well, there you are. These are the places you have to go.For a start, this is A. Formosa, a Portuguese fort. Then is St. Paul's Hill, which is just up there. Uh-huh. And later, you are here now.
5: Yes.
4: Okay, so you have to go through all these places. And anyway, there's a trishaw for you.
5: Trishaw?
4: Yeah.
5: What is trishaw?
4: You see, this is a trishaw.
5: Oh.
4: Very popular, very common. When the tourists come down, they take a trishaw and they go around.
5: And who's
4: just
5: gonna
4: like
5: ride?
4: Your tut-tut in Bangkok.
5: Who's going to ride?
4: There's a rider. Oh, you can ride. Try it.
5: I don't.
1: สวยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะน้องเป้คันไหนดี
0: ผมว่าคันแรก
1: คันไหนคันไหนสีเหลืองนี่ใช่ไหมโอ้ยมีเบาะแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: อัมเป้ not that one this one
1: huh
0: oh
4: yeah this one
0: why is there no flower on our bike
4: okay you will get the flowers later and
1: only the ribbon
4: yeah only a ribbon but later you get the flowers and you decorate it yourself
1: อะไรนะ
0: ขาเด็บมากครับโอเคบอนนี
4: ่ come let's go
1: นุ่มสบายมากเลย
0: to the number two
4: yeah
0: over there
4: this way
0: all right
4: come let's go
1: เหมือนแบบไปรับอะไรมาแล้วก็แห่รอบเมืองยังไงไม่รู้คือที่แรกเลยต้องไปที่ไหน
4: เนี่ย
0: it's high
1: ไปเรียก
4: Careful.
0: I can be there from here.
1: Yes. Don't like me.
4: Slowly.
0: Okay, Bonnie.
4: Go that way.
1: Okay. Hi, King. สมควรมาเป็นน้องชายพี่แอมมากเลยอ่ะทำได้ทุกอย่าง
6: เ
4: This is called A Formosa.
0: A Formosa.
4: Mm. In English, it means the famous. Mm-hmm. It was built by the Dutch in 1511. Mm-hmm. Okay, when they first conquered here. You know, this is a sea. This used to be the sea. So mm-hmm. the fort is very important to repel their enemies when they come in. This is a statue of St. Francis Xavier, Catholic preacher, apostle, who built this church.
0: But his hand?
4: His hand is gone.
0: Why?
4: Okay, good question. There was a big tree here, a very big tree. During a storm, the tree fell, the hand went off, gone. Ever since then, they have not replaced the hand. So just leave it like that. That is St. Paul's seal. It was built by the Portuguese. Now you will ask me, what are these? These are called tablets.
0: And this?
4: Tablets, meaning for the dead. It belongs to the Dutch. So the body was buried inside here. Okay?
3: So I...
4: It's okay, it's okay.
3: Okay.
4: The body is somewhere here. So this, the sign.
3: The sign.
4: And it goes on. All this.
3: So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
4: Yeah, the craft is so nice.
0: It's the one why this church have the roof.
4: Yeah, like what I said, apparently there was a huge storm, so the roof fell down. And then they just didn't bother to replace it because it was not in use anymore.
0: So that's only for the
4: it just became a structure on its own, a building.
0: All the roof is like gone?
4: Gone. You know, the tiles all gone. It has never been replaced, never. Except these solid stones, you know? Just remains as it is.
0: Remains?
4: Remain ever since. Original. Like this red stone was taken from the sea. It's from the sea. A small island, they chip it off. And then they build this redstone. It's so solid. Imagine it was built in about 1500. It's still solid, you see. Melaka is world famous as a trading center. All right? At one time, there were about 100 nationalities who came to trade in Melaka, the Melaka River.

0: นะครับผมความจริงแล้วผมไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็ผมครูก็ทีมเวิร์กดีมากครับผมเรียกกันมาคนละแบบเลยครับแล้วนี่เราต้องการที่ชวนพีซนี่ในวันแม่ครับผม
1: ในวันแม
0: ่นั่นแหละครับคุณครูก็เหมือนแม่คนที่สองนะครับผมเราก็เลยเอาดอกมะลินะครับก็เลยดอกมะลิมาฝากคุณ
2: น่ารักน่ารักจริง
0: ๆน่ารัก
2: น่ารักน่ารักค่ะจำไว้เลย
0: เปี่ยมครับเรียบร้อยแล้วครับเราได้ของมาครบแล้วครับแต่ว่า
2: เยอะมาก
0: ครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่แต่งตรงนี้เราจะต้องลุยไปแต่งไปเพราะว่าเวลาจะไม่ทันแล้ว
2: เพราะภารกิจเราเยอะมากเลยจริงๆวันนี้แต่ว่าสงสัยอ่ะอันต่อไปมันเป็นลูกไก
0: ่
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นซุปไก
2: ่โอ้มีอะไร
0: ฮกกี้ชิคเก้นไรซ์ใช่เป็นข้าวมันไก่เหรอฮะ
2: ใช่
0: ลูกอะไรกลมๆอ่ะลูกชิ้นอ่ะ
3: ฮัลโหล welcome to Hokkien Chicken Rice Shop
4: what do you recommend
3: we are selling chicken rice ball yes chicken rice ball it's a rice we make it into a bowl shape
4: oh so that's not that's so the dumpling is just rice ball
3: yeah
4: okay
3: all right
4: so can you make it for two
3: yeah sure no problem
4: it's chicken rice ball ครับผม
2: มัน
4: เป็นข้าวลูกกลมๆเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วครับ
2: เหรอ
4: เอาละครับว่าที
2: ่ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลา
4: ดูเหมือนลูกชิ้นปลา
2: ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลาไม่คิดว่ามันจะเป็นข้าวมันไก
4: ่อ๋อนี่ไก่อ๋อนี่คือข้าว this is the right ball you say thank you sir thank you
2: เหมือนลูกชิ้นปลามากแต่พอดูใกล้ๆก็
4: ผมลูกชิ้นปลาจริงครับผมอันนี้มันเป็นข้าวเนี่ย
2: ที่จะแปลกนะร้านข้าวมันไก่มีปลาแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: นี่ผมเป็นร้านอาหารจีนนะครับครับเชิญครับ
2: like this ข้าวมันจริงด้วยอ่ะ
4: อร่อยจริง
2: เขาเปลี่ยนใจได้ไหมที่บอกว่าไม่ชอบกินข้าวมันไก่อ
4: ่
2: ะ
4: อร่อยมาก
2: แต่ต้องบินมากินที่มาเลย์เหรออ
4: ร่อยสุดโลก
3: this are Assam fish this are add-on dishes lah after that because previously just chicken and chicken rice ball is two kind of dishes that's why they make it more choices add on Assam fish and a black bean soup but black bean soup is sold out today lah
4: black bean soup
3: is sold out now I want to teach you how to make it a ball
4: okay
3: squeeze it and roll it usually we'll make the rice ball rightWhen it's hot.
5: Very hot. This one cold already.
3: Oven hot. The only way I can make it under the bowl rice.
4: Okay.
3: Very good.
4: This is not easy.
5: Yeah.
4: Not easy.
3: For the rice bowl, right? Before this is my grandmaster started first. Start to sell it when it's like 40 years ago.
4: 40 years ago.
3: Yeah, when first starting, he's selling at the river, Malacca Riverside.Malacca Riverside. Yeah, this is beside the Malacca River. And then at the starting, right, a lot of sellers come and eat. And they eat it without the curry. That's why they're using a hand. And we make it into a bowl shape. And lastly, very big one. It's not like this. Very big. That's why I eat it with a hand and some sauce. Without
4: so using easy to serve, easy to make.
3: Yeah, easy to eat. Convenience.
0: ผมว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเสิร์ฟด้วยจานมาเสิร์ฟด้วยช้อนส้อมทีละอันเนี่ยมันคงยากครับพอทำเป็นบอลมันก็เสิร์ฟง่ายขึ้นเข้าใจเหตุผลแล้วว่า
5: จะขายง่ายขึ้นแต่ว่าเล็กขาเลย
0: ด้วยมือเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนจีนแรกที่เรียกว่ามาทำข้าวมันไก่ขายนะข้าวมันไก่บอลก้อนกลมนะครับรุ่นมัน50ปีแล้วเป็นคนจีนที่มาใส่อยู่ในมาละกาแล้วก็ทำข้าวมันไก่ขายเพราะว่าสามีของเขาเนี่ยคือคุณตาของคุณจอนเขาต้องไปล่องเรือไปเป็นชาวประมงไปเก็บเรือหาปลาแล้วผมเขาก็เลยทำบิสเนสขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณจอนเล่าให้ฟังว่ามันทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นก็คือการปั้นเป็นก้อนนะครับ
3: thank you
0: very good chicken rice
5: very good
0: very good ฮอเจียฮอเจีย
5: แบบนี้ก็ฮอเจ
0: ียฮอเจีย

0: ี้ก็ถึงเบอร์4นะครับครู
1: ค่ะ
0: เป็น
1: แดงๆไม่รู้แต่มีกรรไกร
0: ครับผมกรรไกรแล้วก็กระดาษ
1: กระดาษน่าจะเกี่ยวอะไรกับของที่อยู่ข้างในนั่นแหละค่ะเพราะว่าข้างในก็เห็นมีเป็นกระดาษเหมือนกัน
0: เข้าไปดู
1: น่าจะลองเข้าไปดูดูมีของขายเต็มเลยอ่ะ
0: ฮัลโหล
2: เวลคัม
0: what is special here this with you
2: we are doing a paper card for paper the card. traditional for arts we hope everybody can study and have to see what happened to the paper card in Malacca
0: in Malacca but yeah. all in Chinese arts
2: yes it's a lot like red color is very good luck when a couple need married they will stick double happiness to furniture for display for mirror is one of the good luck when they stick on everything in red color
1: มันก็ว่าแบบงานแต่งงานที่เราเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายลายมากเลยอ่ะ
0: มันดูตัดยากมาก is all by handmade
2: yes
0: oh
2: later I will teach you how to cut it
0: okay yeah.
2: this is one of the it's two bird they are sing song with the double happiness
1: oh, so double you cut it by yourself
2: yes
0: oh it's fragile
1: so how long does it take
2: this one is the 6 hours we have a more difficult different time this one is a normal one
0: ยากมากเลยนะครับคุณแอม
1: ใช่ค่ะแล้วมันมีหลายขนาดมากเลยอ่ะในขนาดนั้น6ชั่วโมงอ่ะไม่รู้ขนาดใหญ่ๆอ่ะเขาจะต้องใช้เวลานานขนาดไหน
0: you do all by yourself
2: yes
0: oh. wow
2: yeah this is a fish six feet inside it's one of the feng shui in traditional this design already 1000 plus years old
1: Oh,
2: yeah.
0: The two fish?
2: No, six fish.
0: Six fish. Okay.
2: On the top here.
0: I can see. Mm-hmm.
2: Yeah, and we have a special guest order like this. The whole family, they have on a surname. Mm-hmm. This mother, father, three sons.
0: How are they going to use it? They're going to put it on the.
2: Normally they frame it up.
0: Frame it up.
2: In the traditional, they will stick on the lantern. When you light up the candle, you can see the shadow.
0: Just like over there.
2: Yes. Uh-huh. This is one of the traditional for arts.
0: I'm interested in your shirt. Can you show me the shirt?
2: Okay. This one is very famous now. Everybody like this.
1: okay.
2: This is L.
0: L.
2: I think it's the...
0: Okay. How do you start it? I mean, what is
2: We study from the book. Then the book? We buy a lot of book from the bookshop. Then
0: but you born here in Malacca?
2: Yeah, I was born in Malacca. Original Malacca. This already draw the dragons.
0: Dragon?
2: It's double, so it's two. But you need to fold the place like we need to cut. Everything is small first. Already draw four. So you just fold.
0: Four.
2: Then cut to half.
0: Oh, I understand.
2: Then you open. Then you go inside to cut it. Yeah, you just turn the paper. Yeah, this is a simple one.
0: Simple one?
2: Yeah.
1: It's simple.
0: Okay.
2: Yeah, this always.
0: So I have to fold and then
2: fold. Then cut a little bit.
0: ครูครับทำไมครูทำได้ผมไม่ได้เรื่องเลยครับมีความสามารถทางด้านการตัดคอร์ติสป่ะครับครู
1: ไม่เลยค่อยๆ
0: จะ
1: เย็นๆจริ งๆนะ
0: โอ้ยยากมากอะไม่ไหวอะ
1: พ
0: ับ
1: ก่อนแล้วแบบเจาะเข้าไปให้มันเป็นตัดเป็นแบบให้มันเกิดช่องให้สอดกรรไกรเข้าไปได้

0: smell very yeah,
1: the,
0: good.
1: The incense, they burn the incense. So that's why you smell it. Just like a Buddhist temple.
0: Uh-huh.
1: You know? So they have all this, the deities.
0: ดูเป็นวัดฮินดูจริงๆเลยอ่ะสวย
1: You just walk through, you know? Very old temple.
2: มีพระฮินดูหลายรูปหลายรูปหลายองค์ครับผมเราก็ไม่ได้อาจจะทราบได้ทั้งหมดนะครับ
1: This temple was built by the Indian community.
2: Indian community.
1: Yes, and you know, they were businessmen.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so they dedicate this temple for their people.
2: Why did he have to paint it?
1: Yeah. They are priests.
2: Priests. Mm-hmm.
1: Priests. So, yeah, they are priests, right? Brother, question he asked, why you put the marking? Why?
3: They ask us.
1: Ash.
3: Ash.
1: Ash. You know, you
2: ash.
1: Ash.
3: The morning, evening, the same
1: time. The ash, they just put it.
4: We are going like that.
1: Thank you. You see, this next one we are going is a mosque.
2: It's
1: a Muslim mosque. But you see the architecture?
0: Why is it
1: Chinese? That's a Chinese stuff, pagoda.
0: Ah.
1: See, those days, the Chinese, the Malays, the Muslims, very, very close.
0: Mm-hmm.
1: So they copy the architecture,
0: mm-hmm.
1: the mixture. Chinese. Pagoda, Islamic style mm-hmm. from other countries.
0: To blend together.
1: Blend, they blend it, yes. You see, this temple was built in 1673. Mm-hmm. The oldest temple in Malaysia.
0: Uh-huh.
1: All the things that, you see the wood and everything were brought in from China.
0: Uh-huh.
1: Okay, they imported from China, even the artisan, the people who made the temple, all came from China. And of course, this temple is dedicated to Kuan Yin, the goddess of mercy. And of course, again, the unique thing here is this temple, they practice three doctrines, Taoism,
0: uh-huh.
1: Confucianism, and Buddhism.
4: Oh,
1: it's combined.
0: Taoism,
1: Taoism,
2: Confucian
1: three
2: is
1: in one.
2: No?
1: Confucian is a saint,
2: oh, yeah.
0: Mm.
1: But they learn his philosophy, his mm-hmm. teaching.
0: Uh-huh.
1: Lord Buddha teach you a way of life,
0: uh-huh.
1: right? Lord mm-hmm. Buddha teach you a way of life.
0: Mm-hmm.
1: Taoism, more of philosophy and a lot of prayers. This is the main hall. But you see the drawing there? Mm-hmm. That's the life of Lord Buddha.
2: Oh.
1: You see the drawing? It's a journey, his journey. That's how he's got his enlightenment. All done by the Chinese craftsmen from China.
2: How long? Since?
1: Since it was built in 1648.
2: Oh.
1: Yeah, a long time.
5: What do you wish? What was
0: I just wish, I wish the best way, or I mean the leading way that I should go, or the way I should spend my life.
5: 他又讲的怎样是他生活他的命。
6: 他在他宽心的，在业中很好啊，这些钱不错。
2: 这钱很好。
5: 有不了不有丁，很多是有不了
6: 不丁。他在他不用吗？在业中啊，他这边写得很明了。
5: 他努力读不力。
7: สำหรับผมนะครับถามเรื่องงานเขาบอกว่างานผมจะแบบว่าหนักแต่ว่าต้องสู้ครับผมให้เขาให้ไปขอบอกว่าขอให้งานราบรื่นไปขอก่อนนะฮะ
1: So Pompey, you know why this is called Harmony Street now?
7: I know now, but I will explain in time.
1: Please do.
7: In case I do it wrong.
1: Right. Go ahead.
7: เราเดินทางมาไม่ถึงประมาณไม่ถึง200เมตรนะครับผมด้วยจักรยานนะครับเราจะเห็นวัดทั้งหมด3วัดทั้ง33ศาสนาครับว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนของมาเลเซียนะครับที่มี3เชื้อชาติหลักๆอยู่ด้วยกันฮินดูอินเดียนะครับผมมาเลอิสลามแล้วก็คนจีน
0: แล้วก็มีคนจีนด้วยใช่
7: ครับผมส่วนสายนี้เรียกว่าฮาร์มอนีสตรีทหรือว่าถนนรองดองมันก็กฎหมายที่กำลังพยายามจะร่างอยู่นี่ครับแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกัน3เชื้อชาติโดยที่ไม่ทะเลาะกันมานานแล้ว
0: อย
7: ่
0: างอยู่อย่างแบบมีความสุขนะสงบสุขแล้วก็ต่างคนต่างก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้
7: ใช่ครับผมต่างคนก็ไม่จำเป็นต้องว่าคนมาเลย์อย่างเดียวที่เข้าศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวคนจีนก็สามารถเข้าได้ด้วยนะคร
0: ับ แล้วแม้แต่ตัวแบบตึกสถาปัตยกรรมเรียกมีการผสมผสานกันนะคะ
7: ก็แปลกดีนะครับที่มาสร้างกันในถนนสายเดียวกัน
0: ใช
7: ่โอเคว
1: ีดาน

0: do you think you are done?
1: Huh?
2: Yes.
1: Yes, it's number five is over.
0: Your number five is over.
1: Yes.
0: But we have one more. One
2: what?
0: Final one.
1: What is it?
0: I'm going to bring you to a very unique place, which is a Malay kampung, a village.
1: A village.
0: Oh. Right in the city center.
2: Mm-hmm.
0: But before we go, there's one condition.
1: Uh-huh.
0: Because this Malay kampung is so traditional,
1: mm-hmm.
0: they dress in a Malay fashion, Malay attire.
1: Uh-huh.
0: So we have got the clothes for you, and I need you to change and wear like that. Hi, I can't even recognize you. You look so lovely.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. That's very nice. You look very beautiful, sharp, petite Malay girl.
1: เป็นสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะแต่งงาน
2: เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่สำหรับเป็นสถานที่แต่งงานด้วย
1: คือ
2: มีคนเหมือนกับมาขอใช้สถานที่นี้แต่งงานด้วย
1: เพราะว่าเป็นบ้านมัน
2: บ้านโบราณ
1: ยากแล้วเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับคนก็ถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราแต่งงานกันนะฮะ
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไป เนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับที่รักที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับไ แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับ

ซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะ

คะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวล

มากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยา

ฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่า

0: านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้
1: ไหมจ๊ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
1: ีย
4: ด
1: จริงๆแย่จัง
5: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้

0: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
1: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
1: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
2: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โห

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียน

0: ออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
2: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะ

0: ด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่าดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหา

0: ข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2

ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้ที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอน

แรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้ว

0: แล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
1: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
1: อ้าวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ห้องสมุดฮะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือโทรมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: จทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆก็คือเหมือนกับว่าพี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราลำดานหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
3: สถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องของคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทำนั้นทำห้องสมุดแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสมุดเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหนเง
4: ี้ยถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
5: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจกลุ่มหนึ่งความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
0: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
1: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือ discount book อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พอพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือ discount book แล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยอ่ะรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่า มันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะวิเคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
2: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์
2: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: บนฝาผนังโดยตรงเขาก็จะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลคชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
1: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาอื่นสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
2: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
3: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนอ่านตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งปนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้อง
1: ตำรวจก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
0: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
3: บ่อย
4: ทำไมต้องมาที่นี่
3: เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
5: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
6: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
7: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
8: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
9: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
10: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายอะไรไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
11: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
12: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
13: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์
9: คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อย

ที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดอ่ะมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้มีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
3: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนัง

0: ือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันทุกวันทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
1: ทุกกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางนึง
2: กันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี
3: ้คิดว่าคนไทยอ่านกันเยอะไห
4: มผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนผมก็อ่านกันเยอะผมอ่านเป็นเล่มเลย
5: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ 20% เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
3: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
6: ใช่ครับใช
3: ่ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
6: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเงี้ย
1: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กๆเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
7: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำรางให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: ือเรียนขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่หนึ่ง
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเล่มนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นวิธีการอ่านแนวใหม
2: ่
1: เป็นแนวใหม่
2: แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่านะคะ
3: เวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เจ๊งใช
1: ่
3: ไหม
1: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
2: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
2: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
2: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: เด็กถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมไว้ให้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้อเอ้าซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่านเอง
5: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
6: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะของผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งนึงอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณูปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
7: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
8: เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
5: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดวงตาทั้งสองข้าง
7: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างV กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกนะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของ

กระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสายไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ็นต้นแบบให้กับโรงเรียนปนใน3จังหวัดยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของปนต้นแบบที่เราจะได้เนี่ยคือเมื่อก่อนจากสมัยดั้งเดิมเนี่ยปนก็คือจะมีการสอนระบบกิตาร์ก็คือระบบหนังสืออย่างเดียวสอนศาสนาอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเราก็ได้บูรณาการปนเนี่ยให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว
0: ้
1: ก็คือมีการเสริมการวิชาชีพเข้ามามีงานเสริมกศน.เข้ามานะครับแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นความรู้เมื่อว่าออกจากโรงเรียนไปแล้วต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยปนมันเป็นที่ยอมรับของคนในมุสลิมใน3จังหวัดนะครับแล้วก็มาจากปัจจุบันเนี่ยคือหลังจากโต๊ะครูก็คือบาบอเนี่ยคือเขาค่อยหายไปคือคนที่จะเป็นบาบอคนที่จะเป็นโต๊ะครูได้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องจบชั้นไหนจบอะไรคือเขาต้องมีความรู้จริงๆแล้วก็มีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมชาวบ้านนับถือจนชาวบ้านเนี่ยยอมรับให้การยอมรับว่าคนนี้สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้สามารถสอนลูกหลานเขาได้ถึงจะได้เป็นตัวครูไม่ใช่ว่าใครมาใหญ่ยังไงก็ไม่ได้ช่วงหลังๆก็ยิ่งหายไปครับผม

0: ที่ยะลานี่มีประมาณละมีอยู่หลายแห่งอยู่ฮะแต่ว่าที่เป็นบอสคือตอนนั้นเป็นโครงการรัฐบุรุษโครงการของพลเอกเปรมครับทำเป็นโครงการวันต้นแบบแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกเป็นนายยะลา1นายยะลาซึ่งในอำเภอเมืองเนี่ยมีเราแห่งเดียวที่มีเด็กประมาณ200กว่าคนส่วนนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสในพระบรมทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมได้โอนขึ้นสังกัดกับอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาดูแลค่าตอบแทนครูทั้งแม่ครัวทั้งครูพี่เลี้ยง
1: ให้ดีขึ้น
0: ให้ดีขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: งงงงเพิ่งตื่นนอน
2: สวัสดีครับสวัสดีน้องชายครับ

0: ก็เรามีทั้งอนุบาลมีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งผู้อาวุโสคนชราก็คือเหมือนว่าปอเนาะเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อันนี้เป็นบ้านพักผู้สูงอายุคนแก่คนชราคำว่าปอเนาะนี่มันจะเป็นภาษาอะไรภาษาฟิลิปปินส์มาจากคำว่าฟุนดุกแปลว่าเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบก็เลยเขาเรียกว่าเป็นปอเนาะในบ้านเราแต่ส่วนมากที่อื่นก็จะมีแบบมุงจากอะไรอย่างนี้แต่คือเราอยากจะทำให้มันดูคงทนหน่อยแล้วก็ให้มันสวยงามหน่อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของปอเนาะไว
1: ้ปกติหลังหนึ่งปอเนาะหลังหนึ่ง
0: หลังหนึ่งนี่ก็จะอยู่ประมาณ2คน3คนแล้วแต่ฮะอันนี้ก็นักเรียนทำกันเองครับ
1: กระต๊อบนี่สร้างกันเอง
0: ครับผมอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดครับซึ่งได้งบประมาณจากโครงการศูนย์ใจไทยศูนย์ใจใต้นะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนเองนักเรียนสร้างเองเชื่อมเหล็กเองติดกระเบื้องเองทำทุกอย่างเองหมดโดย9เดือนครับโดยให้เอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นวิทยากรแล้วก็เด็กเราก็ได้ค่าแรงด้วยจะได้ลดภาระของผู้ปกครองแล้วก็มีวิชาชีพติดตัว

0: อันนี้เป็นบาเลยครับคือมันเป็นสถานที่ละหมาดเหมือนกันแต่มันจะมีศักดิ์ต่ำกว่ามัสยิดหน่อยหนึ่งคือในสถานที่ละหมาดของอิสลามมันจะมี3ที่1สูงสุดก็คือมัสยิดต่ำลงหน่อยก็คือบาเลยแล้วก็มัดรัสะอีกที่หนึ่งบาเลยนี้จะใช้ในปอนะส่วนมากเพราะเวลานักศึกษาหญิงมาประจำเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามัสยิดไม่ได้แต่อันนี้บาเลยนี่จะเป็นทั้งอาคารที่เรียนแล้วก็อาคารละหมาดครับผมอันนี้คือลักษณะของบาเลยแต่ที่เราไม่ปรับปรุงใส่กระเบื้องอะไรเราจะคงเอกลักษณ์อีกกลิ่นอายของปอนะดั้งเดิมไว
1: ้ครับกลิ่นอาย
0: ใช่ครับเราก็เลยเก็บอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคัมภีร์อัลกุรอาน

0: คือจะมีบาบอลนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เด็กนักเรียนก็จะนั่งพื้นหมดจะนั่งพื้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นักของนักศึกษาหญิงคือบาบอลจะเปิดประตูนี้นิดเดียวเพื่อให้เสียงเข้าไปทางนักศึกษาหญิง
1: เวลาเรียนไม่เรียนรวมหรอคะ
0: คือเวลาอยู่เขาก็อยู่เนี่ยกำแพงนี่ถึงในบ้านผมเลยฮะกั้นอันนี้ฝั่งนี้นักศึกษาหญิงฝั่งนี้นักชายปอนอนี่คือเขามันคือผู้หญิงเขาไม่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่เฉพาะปอนอศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ใช่ญาติกันอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ฮะเจอด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในสังคมมุสลิมเนี่ยตามปฏิบัติตามนี้ก็จะลดปัญหาสังคมปัญหาอะไรที่เราเจออย่างปัจจุบันอะไรแยะๆครับผมทีนี้เขาจะเกิดปัญหาในสังคมว่าทำไมปอนอไม่มีสายสามัญทำไมไม่สอนสายสามัญมันเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กใช่ไหมฮะคือเด็กที่เขาไม่มีศักยภาพพอที่จะไปเรียนสายสามัญได้ไม่มีทรัพย์พอไม่มี IQ พอเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเฉยๆทีนี้อาจจะเป็นปัญหาของสังคมนี่ถ้าเขาได้มาอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยเขาได้เรียนศาสนาคือเราไม่เน้นว่ามีความรู้สูงแต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในสังคมได้ส่วนมากจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสทางสังคมนะฮะเราก็มาเปิดโอกาสเขาเรียนศาสนาเขาก็ฝึกอาชีพให้ทำงานก่อสร้างปลูกผักเลี้ยงปลาเพราะเราอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพด้วยครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้ทำเกษตรพอเพียงก็จะได้ติดวิชาชีพให้กับเด็กแล้วก็เราได้บูรณาการกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกหน่วยงานเลยในจังหวัดเราเชิญมาเป็นวิทยากรเชิญปศุสัตว์มาให้ความรู้กับเด็กเชิญประมงเชิญอะไรหลายๆอย่าง

0: ปน้องอื่นๆเนี่ยพยายามจะเป็นแบบเราไหม
1: มีครับตอนนี้ทางเมื่อเดือนที่แล้วทางจังหวัดนราธิวาสทางสช.นราเนี่ยจัดให้ปน.ในนราธิวาสมาดูงานที่นี
0: ่
1: ครับแล้วก็เดือนที่แล้วก็จะมีของสื่อโลกตะวันออกกลางของอาหรับเนี่ยก็มาดูงานทางสปต.มาคือตอนนี้จะมีคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่เข้ามาดูงานกัน

0: การพัฒนาของเราครับ
1: ตรงนู้นก็เป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาดุก
2: ก็มีปลาอยู
0: ่ครับผมนี่เป็นเขตนักสายหญิงนี่ฮะป้าย
2: มีป้ายเขตนักสายหญิง
0: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารโรงนอนรวมของนักสายหญิง
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ตอนนี้นอนกันกี่คนก็มีนักสายหญิง
0: ประมาณ100คนครับเพื่อความปลอดภัยเราให้นอนรวมแต่กลางวันเขาจะอยู่เป็นห้องของเขา
2: แต่ผู้ชายนอนปอนะ
0: ปอนะฮะปอนะใครก็ปอนะเขา
3: ผู้หญิงนอนรวม
0: ครับผมตอนนี้ผมกำลังสร้าง2ชั้นอยู่
3: อันนี้คืออะไรครับกำลังสร้าง
0: จะทำเป็นแบร์แร่เหมือนกันนะ
3: คือทำเองเหมือนกัน
0: ทำเองฮะทั้งหลังอาคาร2ชั้นนี่2ล้านกว่าก็ทำเองอันนี้ก็เป็นสหกรณ์นักเรียนหญิงครับผมอันนี้สนามอเนกประสงค์อันนี้ได้จากหน่วยฐานพัฒนานปค44เขามาทำเข้ามาช่วยทำให้
2: หน่วยงานก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะ
0: ใช่ครับครูโรงเรียนปอนะที่จริงครูโรงเรียนปอนะเขาไม่มีรายได้ฮะเขาไม่มีค่าจ้างคือบบสอนก็ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนคือก็เหมือนที่บอกต้องทำครูด้วยจิตวิญญาณแต่คือบบจะสอนตลอดว่าถ้าเราทำดีสักอย่างมันเหมือนว่าพระเจ้าก็คงไม่ทิ้งเราหรอก

0: นราธิวาสก็ครูถูกยิงเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะคำว่าครูเนี่ยอย่างโต๊ะครูเองก็หายาก
1: ใช
0: ่แต่ละคนก็หาย
1: อันนั้นเป็นการเป็นการทำลายผู้บริสุทธิ์คือเป็นครูโต๊ะครูครูบาอาจารย์เนี่ยที่จริงเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเยาวชนต่ออะไรเพราะเป็นแม่พิมพ์เป็นของชาตินะฮะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบก็อยากให้ทุกๆคนตระหนักตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีบาบอไม่มีอย่างวัดไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีพระสังคมเราก็จะขาดผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญในปัจจุบัน

สิ่งที่เราอยากทำก็คือการช่วยเหลือสังคมอะไรที่เราช่วยได้ว่าทางชุมชนต้องการอะไรเราจะพยายามจะสนองให้อย่างเช่นเรามีการฝึกอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เปิดให้ชุมชนเข้ามาด้วยชาวบ้านใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะอยากจะอะไรก็มาปรึกมาหาเราเราก็ให้แพะไปให้เขาไปเลี้ยงแล้วก็ค่อยมาส่งเราอะไรนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าผมดูแล้วในสภาพของ3จังหวัดปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้นำศาสนาคนที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยส่วนมากจบจากปณะถึงแม้เขาไม่มีความรู้แต่ชาวบ้านให้การนับถือในการเป็นคนดีของเขาสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้แค่นั้นครับเวลาผมไปพูดที่ไหนผมก็จะบอกว่าถ้าสังคมมีความสงสัยอะไรในตัวเราก็เชิญมาได้ถ้าทุกสังคมเนี่ยยึดหลักพระธรรมหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยสังคมเราจะอยู่ได้อีกเยอะบางทีคนจะนอกก็จะมองเอ๊ะปณะเขาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสตลอดเพราะฉะนั้นผมบอกหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่อยู่บริเวณนี้ผมบอกมีอะไรก็เข้ามา

ุดท้ายนี้ผมก็ขอให้กำลังใจกับคุณครูครูบาอาจารย์ไม่ว่าเป็นใครศาสนาใดเพศไหนก็ตามขอให้ทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณด้วยความเสียสละและก็อดทนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.ทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ

0: 1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
1: เย้
2: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
3: ผมก็ชอบครับคุณครู
0: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
4: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
0: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
3: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
0: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
4: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
0: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
2: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเซี่ยวค่ะครู
5: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
4: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
4: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
1: เย่ yeah!
0: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจ
4: ไฟรู
2: ้ดูแล
3: แม่ยาย
0: ลายมือ
5: ถือปืน
4: ยืนยาว
2: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
2: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
4: ปลิวตามลม
2: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
4: หลีกให้พ้น
2: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
2: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะ

0: พร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

0: อนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: หนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมาย

0: ก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกปางชนิดจ้า
1: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ้าบัวแดง
1: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้าแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
3: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูล

0: ก็เราสร้างแบตเตอรี่เราก็สร้างแบตเตอรี่มาจากเหรียญนะคะแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็เป็นการทดลองที่ง่ายๆแต่ว่าเราก็เห็นว่าเราสามารถทำได้โดยใช้หลักการของกรีนเคมิสตรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์เคมิสตรีอาจารย์เคนก็บอกว่าสมัยอาจารย์เรียนอาจารย์เคนเรียนหนังสือเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่สนใจเคมีวิเคราะห์เลยนะคะแต่หลังจากที่ได้มาศึกษานะคะเรื่องกรีนเคมิสตรีเนี่ยก็พบว่าการทำการทดลองทางด้านเคมีวิเคราะห์เนี่ยมันให้การเรียนรู้อะไรที่ดีๆมากๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็ตอบไปว่าความรู้สึกเหมือนกันดิฉันก็เป็นเคมีอินทรีย์เหมือนกับอาจารย์เคนนะคะก็ไม่ค่อยได้สนใจเคมีวิเคราะห์เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเคมีวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถนำมาใช้อธิบายในการทดลองให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกรีนเคมิสตรีได้ง่ายแล้วก็เห็นชัดค่ะโอเค your turn please
1: all rightI don't have much more to say for an introduction this time, so let me just say that let's now turn to a discussion of the experiments, and I hope you'll enjoy the opportunity maybe to hear less of me and to have more time doing chemistry, which is what we're all here for. So with that, maybe we can turn to the PowerPoint presentation. I don't know who will be responsible for switching that up for you.
0: We will do like last time. ค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเลยนะคะเราก็จะเริ่มเข้าเรื่องของการทดลองก็อาจารย์เคนจะอธิบายก่อนนะคะก็ดูตามชีทที่แจกเลยนะคะแล้วก็ดูหน้าจอค่ะโอเค we ready
1: All right yes so here's what we're going to do today and to begin then let me remind us all of the principles of green chemistryAnd this is probably the right time for me to announce the mistake I made in the packet. When I, and Ajahn Supawan, you can explain this as simply as you'd like. When I prepared the packet, I must have been on another planet, and the numbering for the principles in the packet was not correct. I have provided Ajahn Supawan with a new packet that has the correct numberingand we'll see how that works to distribute it. But in the meantime, simply listen to the presentations and I will refer to the correct principles.
0: ค่ะอาจารย์เคนอาจารย์เคนก็น่ารักมากอาจารย์พบว่าอาจารย์เคนนัมเบอร์นะ12ใช่ไหมเราพูดถึงกรีนเคมิสตรีเนี่ยมันมีหลักการอยู่12ข้ออาจารย์เคนบอกว่าสลับไปแต่ก็จริงไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราทุกคนได้แล้วครั้งที่แล้วที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็มีคำอธิบายสั้นๆแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลป่านเดียวเทียวขึ้นเว็บด้วยนะคะเอาขึ้นเว็บไซต์ด้วยโอเคเคน you are so nice to make correction I told them that we already have distributed on the green chemistry in Thai and also some description when we did that the last workshopRight, so
1: okay, very
0: I
1: good.
0: Think they do that. Thank you very much.
1: Good. In the packet, they may see green principles referred to, and they'll look and say, I don't know why that says I should consider that principle, and it's because I numbered them wrong.
0: I will correct that. Thank you.
1: Okay, thank you. Okay, so the first experiment we'll do today is a very simple one. We will measure the percentage of oxygen that's present in air.And the premise for this experiment is very simple, namely we will take air, put it in contact with an iron plus two oxidation state solution, and when that reaction occurs, the iron will be oxidized, it will use up the oxygen in the air, we'll then measure the volume change, and from that we learn how much oxygen was present in the air that we began with. In terms of teaching high school chemistry,This experiment allows you to introduce a lot of different topics. And I'm not going to spend a lot of time talking about this chemistry. This would be something for you as a teacher to decide how you would like to introduce these topics or which topics you would like to introduce. Although if you would like me to work with you on a lesson plan, I would be delighted to see if I could help you develop that sort of material.But here on the slide, you can see some of the chemical concepts that this experiment will address.
0: Okay. วันนี้นะคะก็จะทำการทดลองนะคะการทดลองเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องการ

0: จารณาตรวจหานะคะว่าปริมาณของออกซิเจนในอากาศนี่มีอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็คงทราบกันดีแล้วแต่เราจะลองใช้วิธีการทดลองนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวันนี้สิ่งที่จะทำเนี่ยนะคะก็คาดหวังว่าเราจะได้นะคะ เห็นนะคะว่า เราจะตรวจวัดปริมาณของออกซิเจนในอากาศเนี่ยโดยการให้ทำให้เกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างอากาศนะคะกับสารละลายของเหล็กนะคะอันนี้คือเหล็ก2นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเวลาเมื่อเราเอาแอร์นะคะเอาอากาศนะคะเอาอากาศปริมาณหนึ่งแล้วทำปฏิกิริยากับสารละลายของเหล็กเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะดูว่าปริมาณออกซิเจนหายไปเท่าไหร่นะคะคือถูกใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จากตรงนี้เราก็สามารถจะมาคำนวณ นะคะเพื่อจะคิดกลับไปว่ามีออกซิเจนอยู่ในอากาศเท่าไหร่ได้นะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าการทดลองง่ายๆอันเนี้ยนะคะแต่เราสามารถสอนให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการเยอะแยะมากมายนะคะตามสไลด์ที่เราเห็นนะคะในแฮนด์เอาท์ก็มีนะคะก็จะมีหลายเรื่องมากซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เคนบอกว่าจะไม่ขอพูดรายละเอียดนะคะคิดว่าอยากจะปล่อยให้คุณครูเนี่ยได้ใช้จากการทดลองผลการทดลองแล้วก็อธิบายนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในนี้จะมีหลักการทางเคมีหลายเรื่องมากเลยที่ใช้การทดลองเดียวแต่อธิบายได้ต่างนะคะแล้วถ้าอาจารย์เองคุณครูอาจจะไปคิดต่อก็ได้ว่าการทดลองนี้เอาไปดัดแปลงแล้วก็สามารถอธิบายอะไรได้มากมายซึ่งอาจารย์เคนยินดีที่จะช่วยนะคะถ้าใครสนใจจะทำตรงไหนติดต่ออาจารย์ได้เลยโอเคเคน please continue
1: so a little bit of background chemistry that's important for us to understandin order to see how this experiment works. We're going to make a solution of iron in the plus 2 oxidation state in water. Now, if iron 2 can react with oxygen in the air, then how can we keep this around for us to work with? Well, if the pH is acidic, the oxidation reaction is slow. So we can make a solution of iron 2. We can have it in a beaker here on the bench and have it stable for at least a few days.If we then adjust the pH to basic pH, however, using sodium hydroxide in this case, the reaction of iron 2 with oxygen becomes very much faster, and almost instantly the iron will be oxidized to iron 3 and consume the oxygen in the air.
0: Okay. At this time, I would like to introduce Ajahn Dongkamorn into our workshop. She will help carry out the experiments, so she can also help translate. ค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะเพราะว่าอาจารย์ดวงกมลได้ทดลองมาแล้วนะคะทดลองวันนี้เดี๋ยวจะได้ทำไปด้วยกันด้วยนะคะเชิญอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนะคะในขั้นตอนการทดลองตอนแรกเนี่ยที่ดร.เคนกล่าวเนี่ยก็คือต้องเตรียมสารละลายเฟอรัสซัลเฟตไว้ก่อนคือเหล็ก2ไอออน2นั่นนะคะก็คือถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คือเฟอรัสซัลเฟตนะคะเขาบอกว่าพอเตรียมเนี่ยละลายในน้ำด้วยความเข้มข้นตามที่กำหนดก็คือ 0.2 โมลาร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมแล้วเดี๋ยวมาดูกันในช่วงทำการทดลองนะคะพอหลังจากเตรียมได้เนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่มันไม่ค่อยละลายมากนักเขาบอกว่าแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นกรดก็คือ pH ต่ำกว่า7เนี่ยจะพบว่าการปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดไม่ค่อยดีแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นเบสนั่นก็คือ pH สูงกว่า7ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนกับการทดลองนี้ก็พบว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดได้รวดเร็วขึ้นนะคะซึ่งเหล็ก2ไอออน2เนี่ยค่ะที่ทำปฏิกิริยากับแอร์ก็คือออกซิเจนในอากาศเนี่ยก็พบว่าสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีในภาวะที่เป็นเบสที่เรากำลังจะศึกษาต่อไปนะคะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราควบคุม pH ใช่ไหมคะถ้ามันต่ำpH ได้ต่ำกว่า7เนี่ยมันจะช้ามากเลยนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนเขาทำให้ดูก็คือว่าบิ๊กเกอร์ที่เขาใส่เอาสารละลายเหล็ก2บวกเนี่ยนะคะใส่อยู่เนี่ยใช้เวลา2วันแล้วเรียกฉันเกิดช้านะคะแต่ถ้าเราควบคุมให้ pH เนี่ยสูงกว่า7หรือค่อนข้างไปทางเป็นเบสเนี่ยเรียกฉันเกิดรวดเร็วมากเลยนะคะเป็นวินาทีโดยที่ซ้ำไปซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันโอเคเคน please continue
3: okay
1: the reaction chemistry is simple in some regards and very complicated in others. Most, and I don't actually know what's happening. But iron 2 plus oxygen goes to iron 3. What the form of that iron 3 is an interesting question, and I unfortunately do not have the answer for you. At the bottom of this slide, I show you some possibilities of different iron 3 oxygen species that could be formed. But that would be a good question to ask your students, as long as you're willing to ask a question when you don't know the answer.

0: ดวงกมาน would you like to translate that
1: yes ค่ะค่ะนะคะในปฏิในสไลด์นี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะโกรธหรือสภาวะเบสถ้าสภาวะโกรธก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าสภาวะเบสก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นจะเห็นว่าเหล็ก2เนี่ยนะคะจะถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนกลายเป็นเหล็ก3นะคะพอเป็นเหล็ก3แล้วเนี่ยแต่เดิมสารตั้งต้นใช่ไหมคะจะอยู่ในรูปเฟอร์ลัสซัลเฟตพอเปลี่ยนเป็นเหล็ก3เหล็ก3ก็จะอยู่ในฟอร์มต่างๆกันอาจจะอยู่ในฟอร์มเฟอริกไฮดรอกไซด์เฟอริกออกไซด์นะคะแล้วก็ไฮดรอกซีซัลเฟตนะคะแล้วก็เฟอริกซัลเฟตโดยตรงตามที่ด้านล่างของสไลด์นะคะนอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นในฟอร์มอื่นๆได้อีกอันนี้อาจารย์ก็อาจจะสามารถให้สอบถามนิสิตสอบถามนักเรียนว่าสามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาคิดเองว่ามันในระบบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีสารละลายอะไรได้บ้างมีออกซิเจนมีโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เป็นสารประกอบอะไรขึ้นมาบ้างในการทดลองนี้นะคะ
2: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ให้มาอธิบายสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะทีนี้จริงๆแล้วปฏิกิริยาเนี่ยไม่มีใครสามารถบอกได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแต่คำอธิบายเนี่ยคือว่าเกิดเป็นฟอร์มต่างๆใช่ไหมฮะเป็นรูปแบบต่างๆของเหล็กสามบวกเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็สามารถทำให้เป็นอธิบายกันกับนักเรียนได้แล้วก็ให้นักเรียนตั้งคำถามหรือเราเองแล้วก็ช่วยถามนำได้โอเคเคน please
0: so here are the materials thatI am sure you have ready. We're going to use very simple things, and that's the idea for all these experiments. So two syringes, a piece of tubing, and a couple beakers with a little bit of solution. And we probably can just go on.
1: Okay. ค่ะ ค่ะ มาดูถึงวัสดุที่เราจะต้องเตรียมเพื่อสำหรับการทดลองนี้ก่อนนะคะ ตามรูปนะคะ แรกก็จะเป็นหลอดฉีดยาเป็นเข็มฉีดยานะคะแต่ดึงเข็มออกไปนะคะขนาดปริมาตร1มิลลิลิตรนะคะแล้วก็สายยางตรงนี้เนี่ยจะต้องขนาดต้องอาจารย์ต้องลองดูว่าขนาดมันจะต้องพอดีที่จะสิงไปในส่วนที่เป็นปลายของหลอดฉีดยาได้นะคะแล้วบิ๊กเกอร์2บิ๊กเกอร์ก็เตรียมไว้สำหรับใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมตามความเข้มข้นตามที่ระบุไว้นะคะคือ2โมลาเฟอร์ลัสซัลเฟตในน้ำนะคะแล้วก็2โมลาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเตรียมไว้แล้วค่ะ
2: อันนี้สำคัญมากก็คือสายยางที่จะเสียบจะต้องแน่นนะคะจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยพอดีหลวมๆนี่ก็ไม่ได้นะคะโอเค Ken we can start the experiment
0: Okay good I put the wrong amount of sodium hydroxide on that slide but we'll correct it when we do the experiment Okay I have to show this so I'll show a picture of how it works then Jack will do the experiment for us so we'll start with the two syringes hooked together like this with the solutions contained and Jack will load those up for us we will then carefully measure the amount of air that's present in the syringe we'll then push from one side and pull from the other to mix the two solutions So now the iron sulfate solution is mixing with the sodium hydroxide. The reaction with oxygen is very quick. And then at the end, we will measure the final volume of the air carefully.
1: ค่ะตรงนี้ถึงส่วนที่เป็นการทดลองนะคะเมื่อกี้หลอดฉีดยาที่เราเตรียมไว้นะคะหลอดนึงอาจารย์จะต้องใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตปริมาณ 0.4มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวจะอันนี้อธิบายในรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวพอทำการทดลองจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันจริงๆอีกทีว่ามันจะมีความยุ่งยากลำบากนิดนึงนะคะหลอดแรกจะเตรียมใส่เฟอร์ลัสซัลเฟต 0.4 มิลลิลิตรนะคะอาจารย์พยายามไม่ให้มันมีฟองอากาศนะคะส่วนอีกนึงอาจารย์ดึงอากาศธรรมดาเลยค่ะยังไม่ต้องเสียบไปในสารละลายอะไรนะคะก็คือดึงอากาศธรรมดาไปประมาณไม่ประมาณพอดีเลย 0.5 มิลลิลิตรนะคะหลังจากได้อากาศ 0.5 มิลลิลิตรในหลอดฉีดยาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็

0: ใส่จุ่มไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 0.4 มิลลิลิตรอันนี้ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะเนื่องจากสไลด์แผ่นที่แผ่นข้างต้นนะคะเตรียมผิดนิดนึงเฟอร์ลัสซัลเฟตต้องเป็น 0.4 มิลลิลิตรนะคะไม่ใช่1มิลลิลิตรนะคะค่ะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ 0.4 มิลลิลิตรเท่ากันดังนั้นหลอดทางด้านซ้ายมือตามสไลด์นะคะจะเห็นว่าปริมาตรรวมเนี่ยจะเป็น 0.9 มิลลิลิตรประกอบด้วยแอร์ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรนะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมไซริง2หลอดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นำสายยางนะคะที่มีขนาดประมาณ1เซนแต่เดี๋ยวลองดูค่ะ1เซนบางทีมันอาจจะสั้นเกินไปเราต้องมาปรับให้เหมาะสมตามชนิดของไซริงของบ้านเรานะคะก็เสียบเข้าไปในของสองด้านของปลายไซริงนะคะให้ชนกันให้สนิทถ้าอาจารย์ใส่ไม่สนิทสารละลายมันอาจจะรั่วซึมออกมาทำให้การทดลองผิดพลาดได้นะคะปริมาณอากาศที่วัดก็ได้คาดเคลื่อนไปจากการทดลองจากผลการทดลองนะคะจากความเป็นจริงหลังจากที่เสียบไซริงเข้าไปตรงสายยางตรงกลางแล้วนะคะอาจารย์เมื่อตะกี้อาจารย์จะเห็นว่าจะมีการขยับไปขยับมาคือให้สารละลายชนกันตรงก้านของหลอดฉีดยาเนี่ยค่ะจะต้องขยับเข้าขยับออกนะคะเพื่อที่ว่าให้มันปฏิกิริยามันเกิดปฏิกิริยากันได้ของสารละลาย2ชนิดมาเจอกันและทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็ก2เป็นเหล็ก3ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: สายยางเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์
0: ค่ะตรงสายยางตรงที่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะใช้กดคือดันก้านของด้านของโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้านนั้นเติมเข้าไปก่อนนะคะให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยไปเจอกับสารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตได้นะคะพอก็ต้องสลับไปสลับมาแต่อาจารย์อย่า กด2ด้านไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าถ้ากด2ด้านไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดแรงดันเกิดขึ้นตรงท่อสายยางตรงกลางแล้วมันก็จะพุ่งออกมาตรงอันตรายนะคะจะโดนเข้าตาเข้าหน้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะก่อนทำการทดลองนี้ควรจะมีก็อกเกิลคือมีแว่นนิรภัยแล้วก็มีเสื้อกลาวนิดนึงก็จะดีค่ะเพราะว่าสารละลายที่เกิดมามันจะเป็นสีแล้วทำให้ซักออกยากถ้าเข้าตาก็จะเป็นอันตรายได้นะคะ
2: โอเค Ken she just spend a little time explain be careful of this reaction a little bit
3: good it's notHorribly strong base, but since you said that, I brought something. I'm gonna skip my next slide and have Jack demonstrate for us. And before Jack demonstrates, we're gonna put our safety glasses on. And I will ask all the participants to do the experiment also.
2: เดี๋ยวเราคงขยายเอาภาพใหญ่ภาพเต็มได้ไหมคะเขาจะทำให้ดูว่าเขาทำยังไงก่อนนะคะสังเกตด้วยว่าเขาใส่แว่นตานะคะเป็นแว่นตานิรภัยนะคะโอเคเ
3: คน let's we'll see if we can zoom in on Jack here so you can watch so he's got his iron sulfate solution here that he prepared today he prepared one several days ago and we noticed this morning that it had turned orange so the oxidation with air had happened so we made a fresh solutionHe's going to get 0.4 milliliters. The amount's not critical.
2: We'll see what we do the calculation. ควรจะต้องเต็มใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้มันก็เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนไปแล้วเราจะสังเกตจากสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
4: Good evening, I'm Gwen. Okay, now air. $1.4 trillion
3: deficit was topic number one. Now he's pulling half a milliliter of air into the syringe.
2: ค่ะจะเห็นว่าเขาใส่แอร์ก่อนนะคะ 0.5 ก่อนนะคะแล้วคราวนี้ก็จะเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะคะดูเขาดีมอนสเตรทก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลทำให้เตรียมตรงนี้ไว้ให้เดี๋ยวมาทดสอบกันทีหลัง
4: Can I squeeze this and hold it under?
3: Oh, you can do that? Okay. You can just squirt it full tube. Okay, he's filled the tube with sodium hydroxide. That's why he has gloves on.You could also just pull the sodium hydroxide solution up through the tubing, perhaps.
2: ค่ะตรงนี้ก็เตือนว่าต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเราจะต้องโดนกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะฉะนั้นควรจะมีถุงมือด้วยค่ะ
3: Then fitting the second

0: syringe together here now with that piece of rubber tubing.
1: ค่ะตอนนี้เขาก็ตอกสองอันเข้าด้วยกันโดยใช้สายยางแล้วนะคะเชื่อมต่อกัน
0: So we have a half a milliliter of air. We have sodium hydroxide. We have the iron sulfate.
1: เห็นไหมคะตรงนั้นจะมีเครื่อง 0.5 มิลลิลิตรเป็นอากาศแล้วก็มีโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรซิลิงจิกอันหนึ่งก็จะเป็นสารละลายของฟอสฟอรัสซัลเฟต
0: Now he's pushing from one side to the other and pulling from the other side to help the plunger move.
1: สังเกตนะคะการทำนะให้ผสมกันดึงตัวลูกสูบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้องดันดึงกระดันไปพร้อมๆกันนะคะทำกลับไปกลับมาหลายๆครั้ง
0: And you probably can't see, but the color of the solution seems to be changing as the iron is oxidized.
1: ให้สังเกตด้วยมีสีของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปนะคะ It's hard to see what color. Can you tell?
0: It's kind of hard to describe. It's got some precipitate in it, and it's kind of a greenish brown.
1: ค่ะเราก็จะเห็นสีมันต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็มีตะกอนเกิดขึ้นนะคะสีอาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึง
0: And they'll find out soon because they get to do this too, right?
1: Okay, on our side, Ajahn Boon Kamon is going to start the experiment. Ajahn Surapong, ล่ะคะลองทำหรือยังคะ
2: ครับเดี๋ยวกำลังจะลองครับผม
0: How do we do?
3: Have a bubble trap in there. And a three-point.
1: So we also have one of our graduate students come and help Ajahn Boon Kamon to do this demonstration.
3: But it take more.
1: We're also going to help other teachers to carry the experiment as well.
0: Good. And yeah, we're ready. So now, after Jack mixed those few times, now the volume of the air has decreased. Actually, it's decreased too much. We're still trying to figure out if there must. I think we're leaking a little bit someplace. But clearly, air has been consumed. It should be about. We'll go through the calculation.
1: การทดลองอันนี้นะคะที่จะต้องดูเนี่ยก็คือดูปริมาณของอากาศที่ถูกใช้ไปเมื่อเราควรจะเห็นปริมาตรของอากาศเนี่ยลดลงซึ่งเขาบอกเขาเห็นนะคะแต่เขาคิดว่ามันลดหายมากเกินไปมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีช่องรอยรั่วตรงไหนนะคะสำหรับของเขาที่ทำอยู่เดี๋ยวคุณครูจะได้ลองทำกันเดี๋ยวตัวอาจารย์ทำอยู่นะคะ so now อาจารย์ดวงกมล is trying to set up the experiment so we will find out is there any leak as like you observe or not
0: Right. We'll play a little bit here too, but you should all, if you're ready, then Duangamon, then by this would be the time for doing experiments. And we'll, as the last time, we'll have the camera help me see what's happening, and we'll see if we can give advice and answer questions.
1: Okay. ตอนนี้อาจารย์เคนบอกว่าเราน่าจะลองเริ่มทำนะคะแล้วก็อยากจะให้กล้องเนี่ยจับที่คุณครูที่ทำกันด้วยเหมือนครั้งที่แล้วก็จะได้เห็นว่าพวกเราทำกันแล้วมีปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะอาจารย์ดวงวน are you ready
4: and
1: อาจารย์ดวงวนค่ะ
4: ตอนนี้ได้ฟิลสารทั้งสองชนิดไปแล้วนะคะในไซริงนะคะด้านนี้จะเป็นฟอสฟอรัสซัลเฟตนะคะที่ใส่ไป 0.4 ทีนี้ตอนใส่นะคะอาจจะเป็นได้ว่ามันจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นอาจารย์ก็ต้องหงายขึ้นแล้วก็ดีดๆนิดนึงให้แอร์เนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้วอาจารย์ก็ดันพิสตอนเนี้ยให้แอร์ไปนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใส่ตัวทิวบ์นะคะตัวหลอดตรงนี้เพื่อที่จะให้มันมาต่อกับอีกไซริงนึงที่มีอากาศอยู่ 0.5 แล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ 0.4 นะคะเพราะฉะนั้นหลอดนี้จะมีปริมาตรทั้งหมด 0.9 นะคะหลอดฟอสฟอรัสเฟตจะมีปริมาตรอยู่ 0.4 นะคะหลังจากนั้นเมื่อใส่หลอดทิวบ์ตรงนี้แล้วเนี่ยหลอดสายยางตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำหลอด2อันมาเจอกันนะคะเนี่ยค่ะจะได้เป็นในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นก็พยายามดันด้านโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ไปเจอกับด้านที่เป็นฟอสฟอรัสซัลเฟตเห็นไหมคะมันจะออกเองอัตโนมัตินะคะในด้านที่เป็นฟอสฟอรัสซัลเฟตนะคะค่ะ

0: ไปก่อนค่ะต้องประคองไว้นะคะเดี๋ยวมันหลุดออกไปเลยนะคะก็ให้อากาศออกไปเจอนะคะหลังจะเห็นว่าสารละลายฟอสฟอรัสซัลเฟตเนี่ยจะขยับมาด้านใสมากขึ้นนะคะสีเหลืองก็จะออกมาค่ะในขณะเดียวกันเราก็ดันด้านฟอสฟอรัสซัลเฟตให้มาเจอกับเบสนะคะจันต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีอากาศอยู่ข้างในด้วยเนี่ย ถ้าอย่างนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ต้องเริ่มการทดลองใหม่เพราะว่าถ้าอาจารย์คอนโทรลไม่ควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะอากาศมันก็จะดันออกมาตรงช่วงที่เป็นยางตรงนี้ทำให้หลุดออกมานะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อาจจะใช
1: ้
0: ต
1: ั
0: วแผ่นพาราฟีนตรงนี้นะคะมาพันรอบสายยางอีกชั้นหนึ่งเพื่อทำให้มันแน่นขึ้นไม่สามารถหลุดออกมาได้เดี๋ยวการทดลองต่อไปเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราพันด้วยแผ่นพาราฟีนเนี่ยจะช่วยทำให้หลอดฉีดยากับสายยางเนี่ยมันไม่ออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้อาจารย์จะพอเห็นแล้วล่ะค่ะว่าไอสารที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสารละลายสีเหลืองเหมือนเดิมละนะคะมันจะเป็นสารละลายที่มีตะกอนของสีดำๆเนี่ยถ้าจะเห็นจากทิชชู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาละเกิดสารประกอบชนิดใหม่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองทำความสะอาดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มการทดลองต่อไปนะคะการทดลองใหม่นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่สนใจก็เชิญมาด้านหน้าได้เลยนะคะ
2: ค่ะเราเตรียมไว้3ชุดเลยค่ะอาจารย์เป็นกลุ่มเลยดีไหมคะแล้วก็มาเอาสารละลายดูดไปนะคะแล้วก็ลองด้วยตัวเองนะคะที่สำคัญมากที่เมย์อาจารย์นงกมลเตือนก็คือจะต้องประคองนะคะประคองตัวลูกสูบทั้งสองข้างอะค่ะค่ะอย่าให้มันดันพุ่งออกไปนะคะเรามีถุงมือมาให้ด้วยอาจารย์ใครจะใช้ถุงมือนะคะเชิญเลยนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่ต้องล้างมือนะคะต้องล้าง
0: เดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวอาจารย์can did you see that we have problem that the serum has been pop off after the reaction occurred so Ajahn Dogamon just trying to solve the problem by using a paraffin filmto cover the tip of the syringe first, just to make that it's not so loose, easily loose out.
3: Uh-huh. So tightening up here, it could be good. What also is very helpful is if when you're pushing on one side, other side, instead of just pushing, if you help it move by pulling from the other side, and then when you go back, push here and pull over here.
2: I cannot hear you clearly. It's so soft. Your voice is so soft now. Can you increase the volume?
3: I'll try again. Is this better? Okay. So to try.
2: I hardly hear you.
4: He's all the way up.
2: Okay, better. Okay. I can hear it better.
3: All right, good. But to try to keep the syringe from popping, it's helpful not.Don't just push, but at the same time, pull from the other side. That way it doesn't build up as much pressure. So push and pull.
2: ค่ะก็อาจารย์เคนก็แนะนำว่าข้างหนึ่งเราดันใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งเราดึงต้องดันกับดึงคือต้องให้มันสอดคล้องกันสองข้างนะคะ
5: Okay, we will try again, and I'm going to ask the teachers to start doing. And perhaps you can see that Ajahn Suraphong at Krai Kangwon, he also doing that with the students.
3: Yes, we will watch. And I should tell you also that we were reading our syringe wrong, and actually the volume went from 0.5 to 0.4 milliliters, which is just perfect. So there was no leaking.
5: From what? From 0.5 to 0.4?
3: We started with 0.5
5: milliliters. That means you're talking about consuming air or what?
3: Yes. So the air volume went from 0.5 milliliters to 0.4 milliliters. So 20% of the air disappeared, and that's just about what the oxygen content of air is.
5: Okay. ค่ะก็ตอนนี้ผลการทดลองทาง UC Oregon เสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าอากาศเนี่ยหายไปนะคะเดิมทีเราเริ่มต้นคือ 0.5 มิลลิลิตรใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากการทดลองแล้วเนี่ยจะเหลือแค่เพียง 0.4 มิลลิลิตรก็แสดงว่าถูกใช้ไป 0.1 มิลลิลิตร

0: ซึ่งถ้าเราคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ 20% ก็คือออกซิเจนถูกใช้ไป 20% เพราะฉะนั้นก็คือสอดคล้องกับออกซิเจนในอากาศที่มีอยู่นะคะค่ะคุณครูเชิญเลยค่ะออกมาข้างหน้านี่เลยค่ะมาเอาสารละลายเลยค่ะเรามีชุดซิลิ่งก็ครบด้วยค่ะนะคะมาลองทำด้วยตัวเองแล้วจะได้เห็นชัดเชิญเลยค่ะนะคะอาจารย์เดินอ้อมไปข้างหลังค่ะอาจารย์ขาเดินอ้อมไปข้างหลังค่ะค่ะ now the teacher is going to do the experiments and I will ask them to cope it so that you can see how they doing
1: that's great that one looks good
0: okay now this is Ajahn Dukumon try again
1: she gave a good demonstration of why we wear the safety glasses
0: of course yes she prepared for that
2: discretionary spending is this something that would be helpful
0: so I guess the very hard part is about mixing it up huh is that right Jack
3: yeah it's the trickiest part
2: what non-security domestic discretionary spending represents
0: okay this time it seems like it's going real well
3: yeah it looks really good
1: that looks good
2: the country faces is a tsunami of debt
0: So she said that she already wrapped with the paraffin film that helps a lot. So it's not easily loose off.
1: That was a nice idea.
2: And again, I'm delighted that 53 of our colleagues voted with us.
3: It looks pretty well mixed.
2: We need more. And we need people across the country to send a message to our colleagues.
0: She said that the solution has turned from yellow to dark green now.
1: Uh-huh. I think it's... Yeah. If she measures the volume of air now, I'll bet it is about finished.
4: Yes, now it's about 0.4 milliliter.
1: Uh-huh.
4: Yeah, as you see from the camera.
0: So she also got the same result, that about 0.1 milliliter of oxygen was consumed.
1: That looks perfect. Well, we did.
3: Can't see it.
1: There. Uh-huh.
0: Okay, นะคะคุณครูทำเลยค่ะเอาใส่ถุงมือก่อนเอาใส่ถุงมือก่อนค่ะอาจารย์สุรพงษ์แอดไกลกังวล Have you get any good results now?
5: อาจารย์ครับจากผลก็ได้ตามที่ดร.เคนบอกกันนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับคืออากาศที่อยู่ในหลอดจาก 5cc เนี่ยนะครับจะเหลือ 0.5cc นะครับจะเหลือประมาณ 0.4cc ครับ
0: โอเค Ken can you see the same result Okay. 0.1 milliliter of oxygen of air was consumed.
1: That looks very good.
2: We should revisit this issue hopefully later in the spring, and the debt limit is the right vehicle to do it on. So I'm hopeful we'll have another chance to come back to this issue later in this spring and take it up again because I think the American people understand it. They understand that they can't possibly manage their household if they were doing to their household what the federal government is doing to the federal finances, and they want us to step up and do something serious.
4: ค่ะอันหนึ่งนะคะใส่เฟอร์ลาซัลเฟตค่ะเฟอร์ลาซัลเฟตส่วนอีกหลอดหนึ่ง 0.4 ค่ะจันดึงขึ้นมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ
6: แล้วค่อยดึง
4: ค่ะจันอาจารย์ไม่มีแว่นน่ะมีแว่นให้อาจารย์สักอันนึงมีมั้ย
6: คือระวังตา
4: ต้องระวังเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันมีฟองอากาศอยู่ใช่ไหมคะสำหรับหลอดใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีฟองอากาศอาจารย์พยายามอาจารย์ต้องใส่แว่นนะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะอันตรายอาจารย์พยายามดีดเพื่อให้ฟองอากาศเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศตรงนี้ออกไปเนี่ยค่ะพอฟองอากาศขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะอาจารย์ก็นำทิชชู่มาเพื่อที่จะเนี่ยค่ะให้ไม่มีอากาศตรงนี้จะเต็มไปด้วยเฟอร์ลาซัลเฟตถ้าปริ

0: มาณตรงปลายอาจารย์ก็เพิ่มนะคะให้มันเป็น 0.4 เหมือนเดิมนะคะค่ะในที่สุดอาจารย์ก็จะได้หลอดฉีดยาที่ไม่มีฟองอากาศมีอยู่อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าฟองอากาศมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้ปริมาณที่เราเริ่มต้นในตอนแรก 0.5 นะคะผิดพลาดไปนะคะนี้ได้จุด4อีกหลอดนึงนะคะอีกหลอดนึง 0.5 ค่ะแล้วก็ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์คือตรงนี้ค่ะ
1: หลุด
0: 0 หลวงใช่ไหมคะ อีกหลอดนึงจะเป็น 0.4 อันนี้หรือเปล่า
1: อันนี้หรือเปล่าออน
0: อันใหญ่หรืออันเล็ก
1: อันน
0: ู้นโอเคอันนี้นะ
2: 0.5 กว่าใช่ไหมคะอาจารย์
0: เดี๋ยวเอาทีละอันได้ไหมคะค่ะ 0.5 ค่ะอาจารย์ก็ดึงขึ้นมามันจะได้ปริมาตรรวมเป็น 0.9 นะคะได้ไหมคะอีกนิดนึงค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ของเรา
0: โอเคค่ะแล้วอาจารย์ก็พยายามต่อ2ปลายเข้าด้วยพาราฟิล์มตรงนี้นะคะพาราฟิล์ม
2: อันนี้ไม่ได
0: ้หลอดพาราฟิล์มค่ะจากด้านนั้นต่อเข้ามา
3: So can you see Ajahn Bhogobol develop her own technique to make sure that there is no air in the first surface okay. side And then she put the paraffin film around the tip of the syringe
4: I think that was a really nice idea. It makes it

0: ่าอาจารย์จะลองแบบไม่พันไหมคะ
1: น่าจะได้
2: มันยาว
0: ลองแบบไม่พันดูค่ะไม่ลองแบบไม่พันฟันแล้วฟิล์มเทปอาจารย์ลองค่ะลองดานอาจารย
3: ์ลองเสื้อ
4: ช้าไอ้ต้องประคองข้างนี้ไว้ประคองไอ้ตั
0: วโอเค
5: Wow, nice close shot.
0: ใช่แล้วค่ะค่ะจะพยายามดันไปให้มันสุดเลยค่ะมันยังมีช่องว่างตรงนี้ที่ยังไปได้อีกเพื่อที่จะให้ฟูลาโซเข้าทำปฏิกิริยากับเบสได้เยอะๆโอเคค่ะตอนนี้อาจารย์จะเห็นว่าสีเริ่มเปลี่ยนไปละฟูลาโซเฟตเหล็ก2จะเปลี่ยนเป็นเหล็ก3แล้วนะคะเพราะว่าจากสีตรงนี้เราจะสังเกตเห็นพอสีคงที่ไม่สีเหลืองเปลี่ยนไปหมดสีไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วอาจารย์ก็สามารถอ่านปริมาตรได้นั่นก็คือปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะ
3: นานมากแล้ว
0: กรณีนี้ไม่พันพาราฟินเทปก็ใช้ได้นะคะ
3: ไอ้สายยางมันยาว
1: ต้องยาว
0: สายยางต้องยาวนิดหนึ่ง
6: So now you can see that the teacher has gained more skill, right? Now she can do it faster than the beginning.
5: Yeah, she's good. Maybe I need her instead of Jack. Oh, no, I'm sorry.
0: Okay.
6: Okay, so the teacher also got the same results. Only 1.5 milliliter of air has been consumed.
5: Uh-huh.
6: อาจารย์สุรีคนอื่นลองทำอีกไหมคะทางไกลกังวลนะคะ
0: ได้ค่ะเสร็จการทดลองแล้วอ
6: าจารย์สุรพงษ์คะ
7: ครับผม
6: ค่ะมีนักเรียนทำไหมคะ
7: มีครับ
6: มี
7: คร
6: ับ ทำอีกไหม
7: เดี๋ยวให้ดูภาพ
6: ไหมคะ
7: มีคำถามด้วยครับอาจารย์ครับ
6: ดีเลยค่ะชอบคำถามค่ะเชิญเลยค่ะ
7: เดี๋ยวให้นักเรียนถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนถามดีกว่านะครับนางสาวชลาลัยมากหลายนะครับเชิญค่ะ
8: รู้ได้ยังไงคะว่าแก๊สออกซิเจนในอากาศเนี่ยค่ะทำปฏิกิริยาหมดนะคะอย่างสมบูรณ
6: ์ How do we know that the reaction has been complete? The reaction with oxygen has been complete.
5: That's a good question.

0: And I'll give two answers. One is to say we could keep mixing for longer and see if the volume goes down further. And the other is I'll show the calculations for the experiment when we're ready to move on. And we will calculate to make sure there was enough iron there to react with all the oxygen.
1: ค่ะก็คำตอบเนี่ยเขาบอกว่ามีได้สองอย่างนะคะอันแรกเลยก็คือดูปริมาตรอย่างที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยใช่ไหมคะเราก็ดูปริมาตรที่ทำปฏิกิริยาไปทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะคำนวณนะคะจากคำคำนวณนี้เราก็จะรู้ว่าปริมาณของตัวหนึ่งเท่าไหร่แล้วถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลออกมาเนี่ยเป็นยังไงถ้าคือดูจากจำนวนโมลที่ใช้นะคะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเรียกว่าเป็นlimiting reagent ใช่ไหมคือตัวไม่ตัว control เป็นตัวควบคุมอะค่ะว่าปฏิกิริยาเกิดหมดสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวดูจากการคำนวณด้วยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายการคำนวณอีกทีนึงค่ะ
0: I'm thinking more, Ajahn Supawan, about the question.
1: Yeah.
0: And I'm thinking that this experiment it's so easy to do and so easy to try things that if a student asks that question, I think it could become a very good discussion and could be explored with additional experiments also. So maybe the student says, I don't think there was enough iron present. Well, we could make up a new solution of iron sulfate that has a higher concentration or use a higher volume of that solution and do the same experiment and see if the volume changes the same or if it's different. So because it's so simple, because the materials are so easy and safe to work with, students could be encouraged to experiment, to ask questions and then to try to answer them in the laboratory.
1: ค่ะก็เพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะคะถ้าสมมติเราต้องการจะดูว่าเนี่ยเกิดสมบูรณ์ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจอย่างนี้นะคะเราก็โดยการทดลองเพราะว่าเราบอกว่าพูดถึงการทดลองก็คือการพิสูจน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอีกการทดลองนึงก็ได้แล้วก็ใช้ฟอราซัลเฟตเนี่ยนะคะที่อาจจะใช้เป็นปริมาณมากขึ้นหรือว่าใช้ความเข้มข้นมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเราคำนวณเราก็จะดูเป็นโมลต่อโมลที่ทำใช่ไหมคะแล้วก็ลองทำดูซิว่าเมื่อไหร่ถึงปฏิกิริยาถึงจะหมดนะคะความจริงแล้วเมื่อกี้นี่อาจารย์ดวงกระบวนก็อธิบายไปทีนึงแล้วว่าเราดูจากสีดูจากการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะสารละลายเดิมมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะอาจารย์เพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ค่ะสารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวลองคือสารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองแต่พอหลังเกิดประดาแล้วจะเห็นว่าสารละลายสีเหลืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือฟอรัสซัลเฟตเปลี่ยนไปในรูปเป็นฟอลิก3บวกซึ่งฟอลิก3บวกมันก็จะให้สีออกเป็นสีออกค่อนข้างจะเป็นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ขึ้นกับตัวแอนิออนด้วยว่ามันจะไปฟอร์มกับอะไรนะคะอันนี้ก็มีตรงตัวไฮดรอกไซด์กับตัวออกซิเจนนะคะที่สิ่งแวดล้อมของการทดลองตรงนี้นะคะพอสีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูปริมาตรได้นะคะแต่ถ้าสียังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่สีเหลืองยังไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่ายังปฏิกิริยาน่าจะเกิดได้ต่ออีกอย่างนึงก็คือตามที่Professor Ken บอกก็คือปริมาตรเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกไม่ค่ะก็คือดูปริมาตรเป็นช่วงๆไปนะคะ
1: การเข้าใจไหมคะเข้าใจยังคะตอบได้ค่ะ
3: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะ Ken we also can look at the color changing right as we see that the color has been changed from yellow to like dark green and then we still continue to do the reaction and we observe that the volume has not been changed anymore so is that
0: yes.
1: Can we see that complete
0: that's a good observation too and when I talk about the green lessons of this experimentOne of the principles that I refer to is number 11, which refers to real-time analysis. And so Ajahn Supawan, your comment about the color change is perfect, because this is an example where by watching the color change, we get a real-time reading as to when we think the reaction should be finished.
1: ค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ ก็พยายามดูกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิกิริยาสมบูรณ์ใช่ไหมคะและอาจารย์นงกมลก็บอกให้ดูสีนะคะแล้วก็ดูว่าวอลลุ่มปริมาณของแอร์ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ข้อที่11นะซึ่งข้อ11เนี่ยหมายความว่า เวลาเราน่าจะหาวิธีการทางเคมีวิเคราะห์ที่คอยตรวจติดตามปฏิกิริยานะคะเพื่อจะดูว่าปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันสอดคล้องกับข้อ11นะคะคนจริงแล้วหลักการ Green Chemistry เนี่ยมันจะไปใช้ได้ดีกับในเรื่องของ อุตสาหกรรมด้วยสมมติว่าการผลิตในอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการผลิตเนี่ยแล้วมีวิธีการที่ไปตรวจสอบว่าเรียกเช่นปฏิกิริยาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็สามารถหยุดการผลิตได้หรือเราสามารถรีบแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการอะไรเงี้ยได้นะคะก็เป็นการลดของเสียนั่นเองนะคะงั้นหลักการอย่าลืมว่า Green Chemistry เนี่ยนะคะหลักการของมันก็คือเรื่องของที่เขาเทียบสุภวรรณแปลไปเองว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนหมายความว่าเป็นเคมีที่ปลอดภัยเป็นเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโอเค Ken I just explain more just to make sure that they understand because we cannot translate the word directly from green chemistry to just only one or few words we have to be a paragraph
0: yes no you know I appreciate how you translate what I say into words that are meaningful I've been studying the Thai numbers and so it was fun for me to hear you saying sipet after I referred to principle 11 and to know that you were talking about
1: very good
0: are people ready to continue then there's the experimentation
1: yes we finish here how about Kai Kamon Surapong okay แล้วยังคะจะได้เริ่มการทดลองต่อไป
4: ครับโอเคแล้วครับอาจารย์ครับ
1: โอเค
4: ครับ
1: โอเค
0: so I'll go back to the powerpointpresentation here then and this will help answer the question also
1: so with powerpoint นะคะขึ้นสไลด์ค่ะ
0: there it is
4: okay.
0: so here now again I am leaving a lot of the detail of how you would teach the chemistry to the teachers but this is what we need to do to make sure the experiment is a valid experimentThe calculation, the key one, and this addresses the question is there enough iron present to consume all the oxygen in that volume of air? And so you can see the calculation here, just a very simple calculation, but a good one for high school chemistry students. And you can see that we have about 2 times as much iron too as we need to consume all the oxygen.
2: วิธีคำนวณนะคะก็ตามที่เห็นในสไลด์นะคะขั้นแรกอาจารย์ต้องดูก่อนว่าสารที่ควบคุมปฏิกิริยาเนี่ยคือตัวไหนนั่นก็คือตัวที่ปริมาณน้อยที่สุดในกรณีนี้เขาลองคำนวณกรณีที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะ 0.2 โมลาร์นั่นก็คือ 0.2 โมลต่อลิตรนั่นเองนะคะปริมาตรที่ใช้ 0.4 อาจารย์ก็ลองเทียบดูว่าถ้าใช้ 0.4 เนี่ยความเนื้อของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่จากที่คำนวณมาแล้วเขาก็ได้เป็น8คูณ10กำลังลบ5โมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะของเฟอร์ลัสนะคะจากการทดลองพบว่าปริมาณอากาศที่เราใช้ทั้งหมด 0.5 นะคะที่เราดูดขึ้นมาในตอนแรกนะคะในหลอดที่เป็นประกอบด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ 0.5 แต่พอหลังจากการทดลองพบว่าอากาศเหลือเพียงแค่ 0.4 เท่านั้นนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปคือ 0.1 มิลลิลิตรนะคะคือปริมาณที่หายไปก็คือปริมาณออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยากับเหล็ก2เปลี่ยนเป็นเหล็ก3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณออกซิเจนโดยโมลที่เราคิดก็คือคิดจากปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรก็เทียบได้เป็น 4.1 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 โมลของออกซิเจนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็มาใช้สูตรเป็นการคำนวณของแก๊สนะคะโดยคำนวณโมลของออกซิเจนที่เกิดขึ้นตามสมการ PV เท่ากับ NRT นะคะพอย้ายข้าง P
1: ค่ะซึ่งตรงนี้จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตกับจำนวนโมลของออกซิเจนเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยมีมากกว่าเป็น2 เท่าของออกซิเจนถูกไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกได้เลยว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยมันหมดมันจบแล้วเพราะว่าออกซิเจนถูกใช้หมดไปแล้ว

0: นะคะเดี๋ยวเชิญจันเคนเลยโอเค please continue Ken
1: okay we're almost finished with the experiment this one the calculation is very simple we look at our final volumeActually, I got those backwards. That's okay. We'd look at the difference in volumes. We calculate the volume of oxygen that was present and then calculate the percentage very simply. And it sounded like we were all getting about the same. We started with 0.5 milliliters, ended up with 0.4. So 0.1 milliliter of oxygen and 0.5 milliliters of air, or about 20%, which is the typical number for oxygen content in air.Near sea level, as we both are.
0: ค่ะอันนี้จะเป็นสไลด์ที่คล้ายๆกับแผ่นเมื่อกี้แผ่นเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็คือปริมาตรของออกซิเจนก็คือปริมาตรเริ่มต้นนะคะไฟนอลก็คือสุดท้ายลบกับเริ่มต้นนะคะปริมาตรออกซิเจนก็คือ 0.1 มิลลิลิตรตามที่ได้กล่าวไปแล้วตามที่ผลการทดลองก็ได้ออกมาเช่นนั้นนะคะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในอากาศก็จะเท่ากับปริมาตรออกซิเจนหารด้วยปริมาตรเริ่มต้นลบด้วย100ค่ะซึ่งผลการทดลองก็จะได้เป็น 20% นะคะก็คือใกล้เคียงกับค่าจริงที่ตามอากาศของเรานะคะนี่คือคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ
2: อันนี้คำนวณที่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็คำนวณตรงๆนะคะดูปริมาณที่ใช้ไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณได้เลยโดยตรงทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: of them involve hazardous reagents that lead to issues of chemical exposure and also to what to do with the waste chemicals when the determination is finished. Many of them also require special equipment that is very expensive to purchase, and it's also expensive to operate, including the cost of electricity. So all of these things relate to safety, to environmental impact, and to green chemistry.
1: ค่ะก็สไลด์นี้อาจารย์เคนก็โชว์ให้ดูนะคะว่าการทดลองที่เราทำไปที่ผ่านไปนี้นะคะเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่อยู่ในอากาศได้นะคะแต่ก็จะเห็นว่าการทดลองต่างๆเนี่ยที่มีทั้งหมดที่ลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหลายๆตัวนะคะแล้วก็หรือไม่ถ้าไม่ใช่สารเคมีอันตรายก็จะต้องเป็นใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเฉพาะซึ่งมีราคาแพงนะคะแต่สิ่งที่เราทำวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นการทดลองชัดเจนนะคะก็คิดว่าการทดลองที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ดีและสามารถทำได้เองแล้วก็นักเรียนก็น่าจะตื่นเต้นมากกว่าที่จะมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือแพงๆในการวัดค่ะโอเคเคน
0: โอเค I'll say one more thing about this slide and that is if I had a classroom full of students and I was teaching them this experiment, the homework I would assign would be for them to go to the literature or to the internet and find a procedure for determining oxygen concentration in air. And I think every one of them would find a different procedure, and it would be very informative and interesting for the class to discuss the different procedures they find and how they would fit within the thinking of and concepts of green chemistry. To give an example, just before we came here, I did that search of the internet and I found another approach that isn't listed on this slide, but that involved using thallium metal and having it react with oxygen to consume the oxygen. And that one is amazing to me because thallium is such a toxic element that is hard to imagine somebody suggesting using it for such a simple determination that could be done in so many other ways.
1: ค่ะ จันเคนก็เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเราสามารถถือการเอาเรื่องของการทดลองอันนี้มาดิสคัสมาอธิบายกันได้นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าสมมติเรามอบเราให้กันบ้านให้นักเรียนไปค้นหาว่ามีวิธีการอะไรอื่นอีกไหมที่จะใช้ในการทดสอบเพื่อจะหาว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศมีเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าให้นักเรียนต่างคนต่างหามาเนี่ยเขาอาจจะหาวิธีการที่แตกต่างกันมาเราก็จะได้มาคุยกันในห้องเรียนนะคะแล้วก็มา อธิบายว่าวิธีการนั้นเขาดูจากอะไรหรืออย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เคนบอกเขาเองเขาก็ลองไปค้นดูเหมือนกันก่อนที่จะมาเริ่มการบรรยายในวันนี้นะคะก็พบว่ามีการทดลองหนึ่งใช้แทลเลียมใช้พวกโลหะแทลเลียมซึ่งเราคงหาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้โลหะนี้ก็เป็นพิษมากนะคะอาจารย์เคนเขาคอมเมนต์ว่าทำไมคนที่คิดการทดลองขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะคิดได้ยังไงเอาโลหะอะไรที่มีอันตรายแล้วก็มาทำการทดลองแบบนี้นะคะฉะนั้นในคอนเซปต์ในหลักการของ Green Chemistry เนี่ยคือเราต้องดูว่าจะต้องปลอดภัยสำหรับคนที่ทำการทดลองด้วยแล้วก็ไม่กลายเป็นของเสียที่ทิ้งนะคะสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าการทดลองที่นำเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ง่ายดีแล้วก็น่าสนใจน่าจะทำอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรไหมคะโอเคค่ะ Can please continue
0: Okay This last slide where I specifically talk about green chemistry this would also be something that would like to see introduced as a discussion with students instead of me telling the students these things I would like them to think about the experiment and how it relates to the principles of green chemistry but for the purpose of the workshop I've listed things hereWe've already talked about the other methods we could use to determine oxygen content and how they can require much more hazardous materials. Using those materials generates waste, and so this experiment reduces that. We have the waste, well, Jack still has it in the syringes here, but when we get back to the laboratory, we'll simply neutralize that and put it down the drain.

0: There's nothing there that is considered hazardous or harmful for the environment once we neutralize. Okay. And in terms of the green principles, again, here would be a good discussion. And I just thought briefly about these, and we won't discuss them today, but I encourage you to think about these the principles. Certainly number one about preventing waste is illustrated. Number two, atom economy, I think that's a discussion. I put it up in part because the other procedures would involve more reagents that are undergoing oxidation. Here we simply have iron 2 going to iron 3. We're using less hazardous substances. We're avoiding making more complicated molecules that are required to do the analysis, so principle 8 may be relevant. Some of these more than others. Okay. And then principle 10, designing for degradation. Well, our reactions can simply go into the environment as it is. Number 11, we talked about the real-time monitoring by watching the color change that Ajahn Sipawan so nicely pointed out. And finally, number 12, we're using materials in a way that minimizes hazards. We're using sodium hydroxide, but 2 normal sodium hydroxide is not the most dangerous thing we could work with. I'd be willing to put my finger in that beaker if you allowed me to wash my hands afterward. I won't. But we could work with much more dangerous things. We're not. Okay?
1: ค่ะก็จันเคนก็ดึงประเด็นเรื่องของ green chemistry เข้ามานะครับว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมถ้าจะเราจะคุยกับนักเรียนนะคะว่าการทดลองอันนี้มันกรีนยังไงมันดียังไงมันปลอดภัยยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่า เราสามารถ เปรียบเทียบนะคะกับวิธีการอื่นๆนะคะว่าวิธีการอื่นนี่เขาใช้สารเคมีต่างๆแล้วก็ขั้นตอนอาจจะเยอะแยะแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้นะคะก็จะเป็นว่าเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์อันตรายแต่ว่าความเข้มข้นมันไม่สูงนะคะเราสามารถเมื่อกี้ตอนสุดท้ายก็บอกว่าเราสามารถจุ่มนิ้วลงไปได้แต่ว่าจุ่มเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือนะคะแต่มันจะไม่กัดกร่อนเราทันทีทันใดเพราะว่าความเข้มข้นมันไม่ได้สูงมากมายอย่างนั้นนะคะทีนี้จะเห็นว่าเราจะสอนให้กับนักเรียนอยากให้เขาคิดนะคะคือไม่ใช่เราไปบอกหมดเราน่าจะเป็นคนคุณครูน่าจะนำแล้วก็ให้นักเรียนคิดนะคะว่าการทดลองเนี้ยที่เราบอกว่ามันดียังไงนะคะซึ่งถ้าจะไปพิจารณาหลักการของ Green Chemistry เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับหลายๆข้อของ Green Chemistry อาจารย์นุ่งกมลจะเสริมไหมคะลองอธิบายว่าแต่ละข้อยังไงดีไหมคะค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์นุ่งกมลนะคะ
2: ค่ะแต่ละข้อของ Green Chemistry ที่ได้จากการทดลองนี้นะคะข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิดของเสียอันตรายนั่นก็คือว่าของเสียปริมาณก็คืออย่างหนึ่งเราจะปริมาณน้อยกว่าการทดลองอื่นๆแน่ๆแล้วใช้สารชนิดอื่นอันนี้จะไปตกอยู่ในข้ออื่นละเดี๋ยวใช้ข้อ2แล้วกันข้อ2คืออะตอมอีโคโนมีค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอะตอมนั่นก็คือสารเคมีที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าก็คือไม่มีสารชนิดอื่นที่ออกมานอกเหนือหรือเป็นมีสารตัวช่วยอื่นๆสารตัวช่วยอื่นๆพวก อย่างเมื่อกี้ที่เป็นโลหะแกลเลียมหรืออะไรอย่างเงี้ยละเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะปริมาณอะตอมเนี่ยน่าจะไม่มีการอะไรที่นอกเหนือจากเฟอร์เหล็กแล้วก็ออกซิเจนนะคะอันที่3สารที่ใช้ไม่เป็นอันตรายค่ะอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณเรียนไปแล้วนะคะ
1: การทดลอง
2: ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองอื่นอันนี้จะอันตรายน้อยกว่านะคะหลีกเลี่ยงการเตรียมสารอนุพันธ์ในข้อ8นั่นก็คือว่าบางการทดลองเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมอนุพันธ์นั่นก็คือการเตรียมสารขั้นกลางก่อนที่จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงนะคะค่ะมีหลายขั้นตอนแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนเดียวนะคะในการทดลองนี้ข้อที่10เป็นการออกแบบให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายนั่นก็คือหลังจากทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยสารเคมีที่ใช้เนี่ยนะคะเราพบว่าเราไม่ต้องไปทำคือแค่ neutralize แค่ทำให้มันเป็นกลางแค่สะเทินนะคะก็คือกรดเบสเนี่ยก็อาจจะเติมกรดไปนิดนึงเทสด้วยกระดาษลิสมาสว่ามันเป็นกลางแล้วอาจารย์ก็สามารถทิ้งไปในตามแหล่งทิ้งปกติได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสารอื่นที่

0: เป็นอันตรายมากไปกว่านั้นนะคะส่วนเหล็กก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาข้อ11ตามที่ได้กล่าวถึงหลายรอบแล้วก็คือเป็นการเรียลไทม์มอนิเตอริงเป็นการมองเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นจริงค่ะติดตามได้จากการทดลองจริงนะคะนั่นก็คือว่าจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยตามที่อาจารย์สุพรพยายามลิงก์ว่าตามอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเห็นจริงตามนี้ในขณะที่ปฏิกิริยาดำเนินไปเนี่ยอาจารย์ก็สามารถพบว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นไปตามทฤษฎีจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสีเหลืองกลายเป็นสีแดงอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าอาจชักจะไม่เป็นไปตามนั้นละแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดสารที่ใช้ถูกต้องหรือเปล่าผิดหรือเปล่าเราก็จะทราบตั้งแต่ตอนนั้นเราก็จะหยุดปฏิกิริยาที่เกิดความผิดพลาดได้ทันท่วงทีไม่ให้ปฏิกิริยาดำเนินไปรุนแรงมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะมีไอเดียคร่าวๆก่อนว่าปฏิกิริยาเนี้ยเป็นปฏิกิริยาประเภทไหนยังไงนะคะสารเคมีอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างค่ะข้อ12ก็คือใช้สารตั้งต้นที่มีความอันตรายน้อยที่สุดก็คือพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ฟอสฟอรัสซัลเฟตตรงนี้จะมีความเป็นอันตรายน้อยนะคะ
1: Okay, can please continue.
2: Okay, with that, let's move on to the next experiment. Jack enjoyed doing this experiment. I think you will too, so let me introduce it without too many words. This experiment, we will take the shells from a chicken's egg and recognize that we can determine the amount of calcium carbonate that's present by having that calcium carbonate react with an acid, producing carbon dioxide.By measuring the volume of the carbon dioxide that we produce, then we'll determine how much calcium carbonate was present in the starting sample. And the chemical concepts, again, to give suggestions for how this experiment could be used in a high school chemistry class, you have a listing of the different types of chemical topics that seem to be relevant to this experiment, which you can read on the slide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มการทดลองที่2นะคะการที่ทดลองที่2เนี่ยเราใช้เปลือกไข่นะคะก็คือจะมาหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่นะคะซึ่งการทดลองอันนี้นี่ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะคะก็โดยให้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเปลือกไข่เนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับกรดนะคะเราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็จะมาวัดปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเราก็มาคำนวณหาได้นะคะว่ามาจากแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่ก็คือปริมาณที่มาจากไข่นั่นเองนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็เป็นการทดลองที่สามารถเอาไปใช้อธิบายหลักการทางเคมีได้หลายๆเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะมีบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าปฏิกิริยาการสลายตัวอย่างนี้นะคะหรือว่าจะดูความอัตราการเกิดปฏิกิริยาของพวกออกไซด์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาใช้ในการเตรียมของคาร์บอนไดออกไซด์เราจะเห็นที่อาจารย์เคนเขาลิสต์ออกมาเนี่ยหลายเรื่องนั่นจะเห็นว่าคุณครูสามารถนำการทดลองนี้ขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วก็สามารถให้นิสิตให้นักเรียนคิดนะคะคิดแล้วก็อธิบายกันได้ค่ะโอเคเคน continue please
2: so a little background information that might be interesting to you or your studentsEggshells are composed mostly of calcium carbonate, and it's one particular form of calcium carbonate known as calcite. That's a commonly occurring mineral that you can find in nature. The shell formation is pretty much simple inorganic chemistry where the chicken takes carbon dioxide from the atmosphere, converts it to carbonate through dissolving in water and then conversion to carbonic acid, which is a strong acid. It deprotonates to make bicarbonate, HCO3-, which is in some equilibrium with carbonate. And then in a particular gland in the chicken, in the female chicken, that carbonate is induced to react with calcium ion to form calcium carbonate that's insoluble and forms the eggshell.
0: ค่ะตรงนี้เริ่มตั้งแต่ด้านต้นของสไลด์อะนะคะบอกว่าเปลือกไข่เนี่ยนะคะถ้าตามธรรมชาติอาจจะเรียกว่าเป็นคาลไซต์นะคะก็คืออยู่ในฟอร์มของแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะแต่ตัวไข่เนี่ยนะคะที่ทำไมมีแคลเซียมคาร์บอเนตนี้ขึ้นมาได้ก็คือไก่เนี่ยก็นำ คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยาการกับน้ำภายในตัวของไก่เองก็จะทำปฏิกิริยาการได้ฟอร์มเป็นคาร์บอนเนตตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นแม่ไก่เนี่ยเขาก็จะไปฟอร์มกับแคลเซียมไอออนพอฟอร์มกับแคลเซียมไอออนกับคาร์บอนเนตก็จะได้เป็นแคลเซียมคาร์บอนเนตตามสมการสุดท้ายนะคะตามระบบของเกี่ยว

0: จากอาจจะจากอะไรนะจากอากาศหรือจากสิ่งอื่นๆที่ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดการย่อยสลายอะไรเงี้ยภายในภายในตัวนะคะก็การฟอร์มแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะไก่ที่เป็นเพศเมียนะคะเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะระบบภายในร่างกายนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้แคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งนี่คือเปลือกไข่รวมทั้งเยื่อบางๆของไข่ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันด้วยนะคะโอเคค่ะ can please continue
1: okay so what we'll do this in this experiment is very simple we will reverse the process the chicken used to make an eggshell we'll treat the eggshell with acid that will cause protonationto form carbonic acid, which will decompose to generate carbon dioxide gas. And then again, by measuring the volume of carbon dioxide we produce, we will be able to calculate how much calcium carbonate was present. So very simple chemistry, but interesting to see it reversing the process that nature uses to make the eggshell.
2: ค่ะสำหรับการทดลองนี้นะคะเราจะทำสวนทางกันกับแม่ไก่ก็คือว่าตอนนี้เราได้เปลือกไข่มาแล้วนะคะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตตามสมการเมื่อกี้นี้เราต้องดีโปรโตเนตคือดึงโปรตอนออกแล้วใส่แคลเซียมไปเพื่อที่จะฟอร์มเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทีนี้เราใส่กรดเข้าไปในแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนแคไอออนนะคะไอออนบวกเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตให้เป็นตัวที่เป็นกรดคาร์บอนิกแต่ทีนี้กรดคาร์บอนิกเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ในภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแคลเซียมไอออนออกมาแล้วก็น้ำที่เป็นลิควิดปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากแคลเซียมคาร์บอเนตอันนั้นเราก็จะทราบปริมาณแก๊สในไซริงของเรานะคะปริมาณแก๊สค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าปริมาณแคลเซียมไฮดรอกปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปลือกไข่ที่เราได้มาจากแม่ไก่นะคะ
0: ค่ะทบทวนอีกทีเมื่อกี้นี้จากสไลด์เมื่อก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็ให้ดูว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะที่การทดลองอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดลองทำย้อนกลับนะคะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นแล้วคือเปลือกไข่เนี่ยนะคะหรือเราจะดูว่ามาจากคาร์บอนไดออกไซด์นี่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็ทำโดยการให้ละลายในกรดนะคะเราก็จะวัดปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ใช้การคำนวณย้อนกลับไปก็จะรู้ว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเปลี่ยนเคน please continue
1: all right so let me introduce the experiment with pictures first oops here's the materials that I hope you have all gathered already we saw these in the lastpresentation, so I hope you will have these. And then to do the experiment again, let me show pictures first, and then we'll turn to Jack for the demonstration, and then we'll have you try it in the laboratory. We'll start getting the eggshell into a position where it will react with the acid and allow us to capture all the CO2is an interesting thing to do. And what we developed was a way where we will place the eggshell I'm going to take one of these carefully. Inside a plastic cap. Maybe we don't need to zoom yet. You'll see. We'll put it in a plastic cap. You can see it here on, see if I can get my pointer up here. Oops. And this schematic shows a plastic syringe that's full of water.It's full of water because we put our finger over the end so the water couldn't come out. There we go. We have the cap floating on the water, and then we'll carefully let the water drain. By taking our finger away, the cap will float down to the bottom. And let's actually go back to the slides, and I have pictures of that. Okay, so there's a finger holding the water in place. We take our finger away.The water will flow out, and the cap will sink to the bottom. Now we're going to put the plunger back into the syringe, carefully push the air out. Don't let the run of the syringe touch the eggshell. It's okay if there's a little bit of air left in there. We will transfer.

0: for the syringe.
1: Okay, let me. Okay, can you stop here?
0: Sure.
1: Okay. ค่ะถ้าเริ่มตั้งแต่สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือวัสดุที่ทำการทดลองนี้อ๋อสไลด์เปลี่ยนจากทางนู้นมาใช่ไหมคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมาดูตรงการทดลองเลยละกันการทดลองขั้นแรกเนี่ยนะคะสลิงอันแรกเนี่ยก็ดึงแกนที่มันเป็นพิสตอนออกมานะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นแกนมันอย่างเดียวนะคะแล้วข้างล่างอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีแคปนั่นก็คือจุกอะไรก็ได้ที่อาจารย์สามารถหามาแล้วใส่เข้าไปในตัวสลิงได้นะคะขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าใส่น้ำเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ตัวแคปตรงนั้นเนี่ยลอยอยู่บนน้ำในขั้นตอนแรกถ้าอาจารย์ดูตามสไลด์ที่มีในมืออาจารย์นะคะก็จะเห็นว่าตัวแคปเนี่ยจุกเนี่ยจะลอยอยู่ข้างบนนิ้วอุดอยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำไม่ไหลออกไปทีนี้พอแคปลอยอยู่ข้างบนแล้วอาจารย์ก็ปล่อยนิ้วเพื่อที่จะให้น้ำไหลออกมาวัตถุประสงค์ที่ทำตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าจะให้ตัวแคปเนี่ยค่ะมาปิดอยู่ตรงด้านบนของที่ตรงน้ำไหลตรงนั้นนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ตัวพิสตอนคือตัวดันแขนไซริงไปด้านบนนะคะ
2: จะเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่จะทำจะเอาแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเอาไปวางไว้ในไซริงโดยที่ไม่หกไม่อะไรนะไม่สามารถควบคุมได้อย่างนี้แล้วกันแล้ววิธีการของเขาก็คือใช้น้ำนะคะที่ตอนแรกคือดูดน้ำเข้าไปก่อนใช่ไหมดูดน้ำเข้าไปก่อนพอน้ำขึ้นมาจนเกือบเต็มเนี่ยเราก็วางลอยวางไอตัวฝาขวดเนี่ยนะคะเป็นขวดพลาสติกอะไรก็ได้ฝาขวดพลาสติกอะไรก็ได้ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเปลือกไข่ที่บดละเอียดได้อยู่แล้วเราก็วางลงไปมันก็จะลอยใช่ไหมคะเราก็เพียงแต่ปล่อยมือออกน้ำก็ไหลเป็นพิธีการนำพาเอาไอฝาขวดอันนั้นเนี่ยลงไปวางไว้ของข้างล่างนะคะหลักการจุดประสงค์คือเพียงแค่นี้เองเพียงเพื่อจะเอาฝาขวดที่มีเปลือกไข่บดละเอียดแล้วไปวางไว้ในไซลินอย่างไรให้มันนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็สเต็ปต่อไปค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์ก็นำพอหลังจากที่ตัวจุกตรงนั้นเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอาจารย์ก็นำตัวแกนของไซลินเนี่ยนะคะอัดอากาศจากด้านบนลงไปค่ะเบาๆอัดไปจนไม่ต้องไปชิดตรงเปลือกไข่มากนะคะพอเนี่ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนต่อไปที่เขาจะเริ่มดูดสารที่เป็นกรดขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังจากเขาก่อนนิดนึง
2: โอเค continue please again
0: okay so then we'll take that syringe we'll draw about 10 milliliters of 3 molar HCl into it volume's not criticalBut about 10 milliliters is good. And generally there will be a couple milliliters of air present as well. Then, important part, you may not see what's happening here. You put a tight cap on the syringe where the needle would be. We'll show you that in person. And then, you measure the volume, and it could be the total volume that's present. It doesn't just have to be the volume of the gas. Measure the total volume that's occupied by liquid plus gas in the syringe. Now mix it up. You'll shake it. It's important you don't have too much eggshell because this generates a surprising amount of carbon dioxide. But when you shake, the reaction is very quick. The calcium carbonate dissolves.Carbon dioxide is generated, and then when you're finished, you'll measure the final volume, again the total volume in the syringe, and by difference you will know how much carbon dioxide was generated. Okay, so I'll let you translate that, and then we'll have Jack demonstrate for you.
1: Okay, ค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมนำอากาศลงไปด้านล่างแล้วนะคะก็ปลายไซริงเนี่ยนะคะก็จะดูดสารละลาย3โมลาร์ไฮโดรคลอริกนะคะดูดขึ้นไปประมาณ10มิลลิลิตรแต่ปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องดูไว้นิดนึงว่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเขย่าก็คือเช็คสั่นไปสั่นมานี้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเพื่อค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ต้องมีอะไรอุดตรงปลายไซริงไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อทำให้ไม่มีแก๊สหลุดออกมาจากด้าน

0: ด้านปลายเพราะว่าถ้าหลุดมาจากด้านปลายเนี่ยการคำนวณของเราก็ผิดพลาดไปปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ตรงกับการทดลองจริงนะคะจากผลการทดลองอันนี้มีข้อควรระวังนิดนึงคือปริมาณเปลือกไข่เนี่ยค่ะอาจารย์ต้องไม่ใช้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าปริมาณมากจนเกินไปเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสูงแรงดันเยอะเกินจึงทำให้ไอตัวแกนพุ่งออกมาได้พอตัวแกนพุ่งออกมาได้การผลการทดลองมันก็ใช้ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดลองของเขาเนี่ยปริมาตรไซรินเขาเนี่ยจะ60มิลลิลิตรแต่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีปริมาตร60มิลลิลิตรมีแต่50มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นปริมาณเปลือกไข่ที่เขากำหนดมาให้ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะอาจจะต้องลดปริมาณลงนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองผลการทดลองตรงนี้ก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะ
1: ค่ะย้ำตรงนี้ที่อาจารย์เตือนนะคะก็คือว่าตอนที่เราเอากรดไฮโดรคลอริกเนี่ยดูดเข้าไปนะคะก็เอาประมาณ10มิลลิลิตรนะคะไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะคะแต่เราต้องอ่านวอลุ่มได้ทีนี้ปริมาตรที่อ่านทั้งหมดนี่นะคะเราสามารถอ่านทั้งปริมาตรของสารละลายด้วยแล้วก็ของแก๊สของอากาศที่อยู่ในนั้นด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วก็หักลบออกจากเริ่มต้นแต่เราต้องรู้ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยคือประมาณการเอาเพราะว่าเขาคำนวณมาให้แล้วว่าปริมาณไข่ประมาณเท่าไหร่อันแล้วก็กรดนี่ควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ดงวนเตือนอีกทีนึงว่าอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าถ้าอาจารย์หาซื้อซิลินส์นะคะปริมาตรไม่ได้เท่านี้ได้ปริมาตรเล็กกว่านี้น้อยกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ลดปริมาณไข่ลงแต่ต้องรู้น้ำหนักที่แน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะทำสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเราดูของเขาก่อนนะคะเราค่อยทำของเราโอเค Ken now you can demonstrate we will watch you first we don't do our experiment yet
2: okay good now the first thing we're going to do we're working a 3 molar HCl you don't want that in your eyes or on your clothing so safety glasses again pleaseAnd now Jack is going to demonstrate. We have already weighed out eggshell, so we have 0.2 grams of eggshell in a plastic cap here. And now, how do we get the eggshell to the bottom? We'll fill the syringe with water.And this is our real test for if Jack is nervous or not, to see if he can float the cap on this without...
3: Oh, let that water go.
2: We brought extras just in case.
1: Okay, this is the technique to put the egg in.
2: Perfect.
1: Go ahead, don't hurt it. A generic
2: lecture. Good job.
1: Then we'll have to slowly prepare, don't let it fall out immediately.
2: And this is just water, so this is you can pour this down the drain, of course, when you're finished.
1: Yeah, it's very brilliant idea how to put it in very nicely.
2: This was Jorge's invention. I think it was a great idea. All right, you did it. Okay, now we'll put the plunger in. Let me help you.
1: ค่ะตอนนี้สังเกตนะคะเอาตัวลูกสูบเนี่ยใส่เข้าไปนะคะก็ระวังนิดนึงอย่าให้แรงดันแล้วเดี๋ยวเปลือกไข่กระเด็นออกมาหมด
2: So the plunger is in. Now here's our 3 molar HCl.He's going to pull in about 10 milliliters. The dummy is part of a complex series of technology. Again, now the cap will float up as he's pulling it.
1: อันนี้ก็เหมือนกันนะคะคงต้องเบาๆนะคะก็ค่อยดูดมันขึ้นมา
2: Don't shake.
3: Still nervous.
2: Let's get you dripping a little bit there. I think you might have shaken it a little bit. You did better get the cap on there.Now the cap, it depends what kind of syringe you have. For our purpose, we found we just used a needle with a rubber stopper on the end of it, and that worked fine. You may just have a simple plastic cap for the syringe. That would work also.
1: We hardly find things to cap it on, so well, we're going to tie it anyway.
2: Sure, sure. And then he's going to, now he's just going to shake it. And you may find it's helpful to help the plunger out a little bit if it doesn't move by itself, but it's a fast reaction.
1: เขาบอกว่าขณะเขย่าเนี่ยเดี๋ยวฉันปฏิกิริยาเกิดเร็วมากนะคะเราจะเห็นไอ้ตัวลูกสูบเนี่ยมันกระเด้งมันเลื่อนออกมามันเลื่อนออกมาอันนี้แสดงว่าเขาใช้ตัวซิลิมที่มันมียางเกาะแน่นนะคะเนี่ยเขย่าแล้วมันไม่พุ่งออกมาเลยของเรายังไม่ทราบเหมือนกันที่เราหามาเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะ
2: This is another good one where we get a real-time analysis because while the reaction is occurring, we see the CO2 bubbling out of solution. So if there's still bubbles forming, the reaction is not done yet.
1: อาจารย์เคนบอกว่าให้สังเกตดูนะคะว่าขณะทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะเห็นเกิดเป็นฟองนะคะก็คือปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่กับกรดนะคะจะเป็นฟองถ้ายังเห็นฟองเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงว่าปฏิกิริยายังไม่จบยังไม่เสร็จนะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดจนหมดเกลี้ยงเลยถึงจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกต้องนะคะ
2: and so he'll keep working this a little bit and maybe make sure that the plunger is loose enough that it hasn't built up too much pressure but when it's finished then you can clearly see the volume has changed and we didn't actually write down the volume when we started
3: about 20
2: it was at 20 when we started and now it looks like it's at 50 52 or 51 something like that so we generated about 31 milliliters of carbon dioxide and then I think we'll break now and do the experimentAnd then when we come back, we'll talk about how to calculate how much carbon dioxide was formed and how much calcium carbonate was present.
1: Okay, นะคะเดี๋ยวเราทำการทดลองเนี่ยเราเขย่าจนกระทั่งไม่เกิดฟองแก๊สแล้วก็แสดงว่าแคลเซียมคาร์บอเนตหมดนะทำปฏิกิริยาหมดแล้วเราก็จะอ่านปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งของเขาเนี่ยเขาอ่านได้ว่าจากเดิมทีเนี่ย20นะคะกลายเป็น50ประมาณ50เขาหักลบกันแล้วเขาได้บอกประมาณ31มิลลิลิตรซึ่งตรงนั้นก็คือปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่เดี๋ยวเราดูของเราก็ไม่เหมือนกันว่าอุปกรณ์ที่เราหามาเนี่ยจะพอใช้ได้ขนาดไหนอาจารย์ดูกระบวนพยายามหาสุดๆแล้วนะคะ so I turn to อาจารย์ดูกระบวน to demonstrate and perhaps I can ask other teachers to also start with them ค่ะเชิญคุณครูด้วยมาทางนี้เลยค่ะคุณครูมาดูใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้อีก2ชุดนะคะเราเตรียมมาให้3ชุดเชิญเลยค่ะอาจารย์สุรพงษ์ตามทันนะคะอาจารย์สุรพงษ์ที่หัวหินคะ
4: ครับอาจารย์ครับกำลังพยายามประยุกต์อุปกรณ์เท่าที่มีนะครับพอดีไม่เข้าใจตรงฝาไอ้ตัวเนี้ยนะครับหาได้แต่พวกที่ปิดจุกเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าฝาตัวนี้คืออะไรกำลังหาอยู่ครับ
1: ฝาได้จันที่ขวดน้ำเลยนะคะฝาขวดน้ำได้เลยค่ะ
4: พอดีมันเข้าไม่ได้ครับ
1: ฝาขวดจุกน้ำเนี่ยค่ะ
5: จุกฝาเน
1: ี่
5: ย
1: อันนี้ใช้ได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะใช้ได้เลยค่ะแล้วจันก็บดไข่อาจารย์อย่าใส่เยอะอาคิดว่าใส่แค่ 0.1
4: มันเข้าไม่ได้ครับจัน
1: ใหญ่เกินเอาขวดเล็กกว่านั้นมีไหมคะ
4: ครับครับกำลังหาครับจัน
5: คือที่กรุงเทพเนี่ยนะคะใช้ฝาของกาวแท่งอะค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์มีกาวแท่งรบกวนนำฝากาวแท่งมามันจะใส่ได้พอดีค่ะ
4: ยูฮูใช่ไหมครับกาวพวกยูฮูใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะอาจารย์กาวยูฮูอะค่ะ
1: ไอ้หรือขวดอื่นที่เล็กกว่านั้นก็ได้ค่ะ
4: ได้แล้วครับอาจารย์ครับได้แล้วครับ
1: นั้นก็ได้
4: ผมได้มาแล้วครับโอเคใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวกำลังจะลองทดสอบครับ
2: Now, just to be certain, this isn't one where you want to be excited and use too much eggshell. Because if you noticed with Jack's experiment, using 0.2 grams, that syringe got pretty full. So if you use too much more eggshell, you will end up popping the plunger out of the syringe, and we don't want that to happen.
1: Right, and we also have another problem. We could not find 60 milliliter syringe. We just have only 50 milliliter syringe. So perhaps we will try with 0.1.One gram or 0.1 gram?
2: Yes, yes, that would be excellent.
6: terminology, that's okay. The ability to handle things like metaphor idiomatic expressions, sarcasm.

0: Okay, we're going to measure here. You see that we have a very small portable electronic balance, you see?
1: I do, that's great. I need to
0: get that's a two decimals. อันนี้เราใช้ตะชั่งนะคะตะชั่งกระเป๋าหิ้วนะคะ อันทดสอบได้ 2 ตำแหน่งนะคะ สนใจติดต่อสุภวรรณได้เลยนะคะ
2: สนใจมากเลยครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวอยากให้ดูของหัวหินนะครับ ตาช่างผมว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ
0: So we're talking about the balance and then Ajahn Suriphong said okay please look at his I don't know maybe the fancy one
3: so that consumers can actually feel so like a touch screen
1: I like that balance. Right? I've been looking at buying a balance like that. I was asking suppliers how inexpensive they could be, and I haven't pursued it. But I find ease manufacturer that will sell them to you at just at a few hundred baht each, but you have to buy about 100 or 1,000 of them.
0: Okay, let's contact them then.
4: Do you want to know the reason?
1: We could do that and then distribute the balances to each of the schools.
0: Correct. That's absolutely correct.
1: Safety glasses.
0: Yes, yeah, safety glasses. And yes, she's now put on.
3: Oh, good. Yeah. A needle with a rubber stopper.
1: Oh, you did the same thing. Good. Yeah.
3: Shake it.
0: Useful as in lightweight devices that make hundreds. ขณะที่เขย่านี่นะคะเราจะเห็นเลยว่าตัวลูกสูบนี่นะมันจะเคลื่อนขึ้นนะคะเคลื่อนขึ้นแต่ต้องระวังนะคะเป็นกรดนะคะระวังมันกระฉอกออกมาค่ะตอนนี้ที่กรุงเทพนะคะอาจารย์ดวงกมลใช้ไข่เพียงครึ่งเดียวใช่ไหมใช้ 0.1 กรัมนะคะ
5: อาจารย์สุภวรรณครับไม่ทราบว่าตอนแรกที่เราดูดจะดูดกรดเนี่ยนะฮะเราเหลือการ์ดไว้ในกระบอกฉีดยาไหมครับหรือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศเลยค่ะมีเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เวลาอ่านไตรมาสเนี่ยอ่านทั้งหมดเลยอะค่ะทั้งอากาศด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราอ่านสุดท้ายเนี่ยหักลบกันก็คือคำรับสายที่เพิ่มขึ้น
0: The girl that won the scholarship. Okay, I think the reaction has been done here, and Ajahn Mokamon noticed that the volume changing is from 15 to 25, so we got about 10 milliliter. That's with the eggshell 0.1 gram, but we're not so sure. We will try again.
1: Again, it's such a simple experiment. It's easy to try it several times and. Sometimes, for whatever reason, maybe we weigh the eggshell wrong or something happens, it leaks, something happens and the volume change is not right. So trying it several times is a good idea.
0: Okay, we will do again. Ajahn Suriphong, can you hear me? How much
6: is it? Still, I'm not getting the result. I'm still doing it.
0: Okay, okay. Let's try it many times. Let's try it again. Let's try it again.
3: What did you get?
0: ตรงนี้มีทั้งหมดมี 3 เซตนี่ค่ะอาจารย์ทำได้เลยคุณครูมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
3: About 32
0: มาทำเองแล้วจะตื่นเต้นนะคะมาทำเองถึงจะดีค่ะเชิญเลยค่ะ
3: Yeah.
0: It is not exact, not necessary to be exact 0.1 gram. It can be whatever you read and then we can calculate, right?
3: Sure.
1: That's right. I'll show the how to do the calculation when we come back. I don't think we'll have time to work through the calculation, but I'll show people how to set it up.
2: อาจารย์ สุภวรรณครับ ทางหัวหินได้ผลมาแล้วนะครับ
0: ได้ค่ะครับ
2: ประมาณ 45 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
3: Wow, look at theirs.
0: อาจารย์ใช้กี่กรัมคะ
2: 0.1 กรัมครับ
0: 0.1
2: กรัมครับ
0: 0.1 เหรอคะ
2: ครับผม
0: 0.1 หรือ 0.2 ค่ะ
2: 0.1 ครับอาจารย์ครับ
0: 0.1 กรัมแล้วก็ได้ปริมาณหักลบแล้วได้ตั้งเท่าไหร่นะคะ
2: ประมาณ45ลูกบาศก์เซนติเมตรอ
0: ันนี้ไม่ได้ลบใช่ไหมคะ
2: อาจารย์ครับมันน่าจะหักตัว S 10 ml ที่เราดูดขึ้นมาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์หักหมดเลยค่ะ
2: มันต้องหักอีก10ครับเหลือ35ครับ
0: มันจะมีอากาศอยู่เท่าไหร่ก็ตามอ่านโวลูมตรงนั้นเลยรวมทั้งโซลูชันด้วยรวมทั้งสารละลายด้วยอันนี้คือปริมาตรเริ่มต้นไงคะแล้วเสร็จแล้วก็พอเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วอาจารย์อ่านที่ตรงลูกสูบเลยอะตรงนั้นอะเป็นเท่าไหร่ก็หักลบจากตอนแรก
2: ครับเหลือ35 ml ครับอาจารย์ครับ
0: เหลือเท่าไหร่นะคะอีกที
2: เหลือแก๊สเป็น35ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
1: I'm not I have a feeling somethingdidn't happen correctly there but we'll have him do the calculation and see how it turns out
0: okay. Yeah I agree with you I think that maybe the piston has been moved by error not by gas
1: it seems possible and again
0: then,
1: it could be something
0: we'll just try again
1: and see if it's the same or different the next time
0: Right, he should repeat it. ค่ะอาจารย์ฮะรู้สึกตัวเลขมันเยอะเกินไปเดี๋ยวถ้าจะลงไปคำนวณแล้วจะเห็นเลยว่ามันผิดปกตินะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนระหว่างเขย่าอาจารย์ไอ้ลูกสูบมันอาจจะเลื่อนไปหรือเปล่าจากแรงเราเขย่าอะไรเงี้ยนะคะคิดว่ามันมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ตรงนี้ก็ดีแล้วเราเห็นว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลองทำใหม่ทำซ้ำหรือว่าหลังลองทำอีกทีนึงก็ได้นะคะวันนี้คงจะไม่มีเวลาแล้ว I think the time is running out
1: I think so. Maybe we can move on. If I when
0: yes,
1: I look at the calculator. Okay. So let me show you how we would work with the numbers then. I'll put the
0: PowerPoint back on. Okay. Now you can start.
1: Okay. So we measure the volume change. That gives us the volume of carbon dioxide that was formed.Using the ideal gas law, we can convert that to the number of moles of carbon dioxide that were formed, and that's equal to the number of moles of calcium carbonate that we had in our sample. And then it's some very simple calculations from there. I was doing this in my head. If we had 0.1 gram of pure calcium carbonate, I think what that means is we would expect to get 1 millimole of carbon dioxide.And that would mean about 24 milliliters or so. So the volume change that Ajahn Sirapong had seems awfully large to me. But here, in a general way, the slide shows how to do the calculation. We take our mass of calcium carbonate, or mass of eggshell that we used, divided by the molecular weight of calcium carbonate, would tell us how many moles we started with if it was pure calcium carbonate.And then we compare that number to the number of moles of carbon dioxide we got, and we'll figure out the percentage of calcium carbonate in our eggshell. And it may depend on whether you were using a chicken or a duck or some other bird, but usually the percentage of calcium carbonate is around 70 to 80%. All right?
5: Okay, okay, okay.นี่มาถึงการคำนวณนะคะการคำนวณเนี่ยเราจะต้องดูปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือปริมาตรท้ายลบกับปริมาตรเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นก่อนเขย่านะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องระวังว่ามันจะเป็นปริมาตรของตัวไฮโดรคลอริกด้วยแล้วก็ตัวอากาศที่มีอยู่เริ่มต้นนะคะอันนั้นต้องเป็นปริมาตรของยางสีดำที่อาจารย์อ่านได้เป็นปริมาตรเริ่มต้นและปริมาตรสุดท้ายก็คือเป็นตำแหน่งของยางที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะเอามาลบกันเป็นปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะจะไปเชื่อมโยงถึงปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามสูตร PV เท่ากับ NRT นะคะอาจารย์จะสามารถคำนวณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะเท่ากับปริมาณของโมลของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาแล้วแต่ว่าอาจารย์จะชั่งมา 0.1 กรัมหรือ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเปลือกไข่ที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเดียว 100% เพียวๆเนี่ยโมเลกุลาร์เวทของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเท่ากับ 100.09 กรัมต่อโมลนะคะ ตรงนี้ค่ะแล้วปริ

0: านตรงนี้เนี่ยที่เราที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นปริมาณโดยมวลของเปลือกไข่ของแคลเซียมคาร์บอเนตตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาเนี่ยนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์เคนเขาได้คำนวณมาแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเปลือกไข่ของทางอเมริกันเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ประมาณ 70-80% นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะเมื่อกี้นี้ที่ทำการทดลองเนี่ยอาจารย์ดวงกมลแนะนำให้ใช้ 0.1 กรัมนะคะถ้า 1.1 กรัมเนี่ยคำนวณออกมาแล้วไปมากของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนี่คุณอยู่ที่ประมาณ24 มิลลิลิตรนะคะเมื่อกี้ของอาจารย์สุรพงษ์เยอะเกินไป
1: อาจารย์ครับขออนุญาต
2: ผิดพลาดสักอย่างนึงเนาะ
1: มีข้อผิดพลาดให้เห็นแล้วครับอาจารย์ครับขออนุญาตอภิปรายนิดนึงนะฮะคือเมื่อกี้มันจะมีช่วงนึงที่สารในบิ๊กเกอร์แรกที่เราดูด SCL ขึ้นมาเนี่ยมันหมดครับเราก็ไปดูดเอาอีกบิ๊กเกอร์นึงซึ่งในขั้นตอนนั้นน่ะคงจะลืมไปว่ามันมีฟองอากาศเข้ามาในระหว่างการทดลองนะครับเนื่องจากว่าเราย้ายจากบิ๊กเกอร์หนึ่งไปอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งก็เลยทำให้มีอากาศมากกว่าปกติซึ่งก็น่าจะพอสมควรที่ทดลองนะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนั่งดูก็เห็นประเด็นนี้ครับผม
2: โอเคกูดcan agent Supong find out why the volume is so rare that is because when they suck up the hydrochloric acid from one beaker and it's ran out so the student move to the other beaker and that maybe that is taken up also some air between them
3: okay
2: ค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเปลือกไข่ที่เราใช้เนี่ยเป็นเปลือกไข่เลยก็ได้จะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกกระทาหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะเราก็ลองให้นักเรียนลองทำดูก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะพอๆกันจะประมาณ 70-80% นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าลองน่าสนใจใช่ไหมคะว่าเป็นเปลือกไข่ต่างชนิดกันแล้วก็จะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะโอเค can please continue
3: okay just a few more comments about this experimentAnd one, I would be happy to hear from you if when you complete your calculations. If you have any problems with them, please get in touch with me also. And then I would encourage you, and I haven't mentioned this before, but in the packet, there is a section that's titled Research Questions. At least I don't think I mentioned this. These are questions that when I looked at the experiment and thought about it and thought about the lessons,thought they were questions that would be fun to ask students, or maybe there are questions that students would ask me, and I didn't know the answers, and that's why I called them research questions. But I encourage you to look at those questions and see if there are ideas there that might help you in your teaching.
2: Yes, I have looked at it, and I also think it's very nice. I mean, the questions that has been raised up. อาจารย์เคนบอกว่าในหนังสือที่แจกไปนะคะดูตรงท้ายของบทการทดลองทุกการทดลองเนี่ยนะคะอาจารย์เคนเขาจะใส่คำถามนะจะมี2 อย่างคือคำเขียนว่า questions กับ research questions นะคะถ้า questions นี่คือตรงไปตรงมาตอบคำถามได้เลยแต่ research question เนี่ยอาจารย์เคนก็หมายถึงว่าเขาทำไปเขาคิดไปพอเขาคิดไปเนี่ยเขาก็เลยเขียนเป็นคำถามขึ้นมาที่เขาอยากรู้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ยังไม่มีคำตอบนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะดึงความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยคิดตามไปแล้วก็นักเรียนจะได้คิดคำถามอะไรถามขึ้นมาระหว่างทำทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้อาจารย์เคนบอกว่าหลังจากคำนวณเสร็จแล้วเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะแล้วได้ผลอย่างไรนะคะเดี๋ยวแจ้งมาทางมูลนิธิแล้วเดี๋ยวมูลนิธิก็จะแจ้งกลับไปทางอาจารย์เคนถ้าอะไรที่มันผิดปกติไปเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรได้บ้างนะคะส่วนคำถามต่างๆนี้นะคะก็ลองคิดตอบคำถามแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็นำมาคุยกันได้นะคะโอเค can please continue
3: all right well let's conclude this one by oops we already did the laboratory we talked about this so let's just talk about this experiment as a green experiment again just briefly some of the things that might arise in a discussion of the green chemistry one is we're using an eggshellas a starting material for our experiment, and usually we would just throw that away. So it's a waste material that's being used for some education

0: nutritional purpose instead. Chickens lay eggs every day, so we could introduce the concept of a renewable starting material, a biologically obtained starting material, in other words. And in terms of the green principles, I listed them here, preventing waste. Well, even more than that, we're using waste as a starting material, so that's a good demonstration. Renewable feedstocks are principle number 7. We're doing gravimetric analysis using very safe materials. 3 molar HCl is, I wish it were not as such a strong acid, and maybe we could find a safer way to do it, but it's not bad. We're doing real-time monitoring. We're watching the volume change as the reaction occurs, so we know when the reaction is done. And then again, principle number 12, we're using materials to the extent we can in a form that is that makes the likelihood of an accident very small.
1: Green chemistry ที่สามารถเชื่อมโยงกับการทดลองนี้นะคะหัวข้อแรกก็จะเป็นfeedstock ก็คือสารตั้งต้นของเรานะคะเนื่องจากเราใช้เขาจะบอกว่าเป็น waste มันก็กระไรอยู่คือเป็นสารที่เหลือจากในครัวจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นเปลือกไข่ซึ่งได้จากการทำครัวจากอะไรของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าแม่ไก่ก็ออกไข่ทุกๆวันอย่างนี้เราก็นำสารของที่เป็นของที่เหลือใช้เนี่ยนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่นำมาให้นักเรียนศึกษาได้นะคะ renewable feedstock ก็คือเป็นสารตั้งต้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เองแบบบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นนั่นก็คือว่าไข่เนี่ยก็มีการแม่ไก่ก็ไข่ทุกวันนะคะส่วนคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry ข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิด waste นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีแค่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะสารชนิดอื่นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานอกจากปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในหลอดฉีดยานะคะข้อที่7เป็น feedstock ที่สามารถเกิดขึ้นได้ใหม่ในเวลารวดเร็วก็คือตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วคือแม่ไก่เนี่ยก็ไข่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็มีเปลือกไข่ให้เด็กทดลองได้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อสารเคมีอื่นๆมานะคะข้อ3ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยในการทดลองนี้สารที่อันตรายมากที่สุดก็คือ3โมลาร์ไฮโดรคลอริกซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับการทดลองอื่นที่ศึกษาปริมาณแก๊สหรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะพบว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองที่รุนแรงน้อยกว่าใช้สารเคมีที่มีพิษน้อยกว่าการทดลองแบบอื่นนะคะก็เป็นการออกแบบการทดลองให้มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยที่สุดนะคะส่วนข้อ11ก็จะเป็นการตรวจสอบการเกิดการตามปฏิกิริยาได้ตลอดการทดลองเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราทำในลักษณะที่เป็นไซริงที่เป็นไซริงใสดังนั้นเราจะเห็นได้ตลอดเวลาเลยว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพอหรือยังหมดหรือยังทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูได้ด้วยว่าเปลือกไข่ของเราเนี่ยได้ละลายไปหมดไหมหรือยังเหลือเป็นผงๆอยู่บ้างส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผงของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเป็นผงของเยื่อๆของไข่ตรงนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดการทดลองนะคะข้อ12บอกว่าใช้สารตั้งต้นที่มีความเป็นพิษเป็นภัยน้อยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ3นะคะนอกจากสารตั้งต้นที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยแล้วเนี่ยในระหว่างการทำปฏิกิริยาเนี่ยก็พบว่ามันก็ไม่ได้ผลิตสารอะไรที่เป็นพิษเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการทดลองนี้ค่ะ
2: โอเคเคน any comment anything else
0: I had a section here for questions. I think people are probably getting tired, and we've had some good questions already, so maybe I will go on to introduce the next workshop just very briefly.
2: Yes, that would be good.
0: All right. So let's do that. To prepare for 2 weeks from today, then, I do have a few more slides if you'd like to show the materials we'll need. Swati Krab.
2: That's right. Thank you very much. Thank you for Ken. You already done another marvelous job. You bring in a very simple experiment, and that with the explanation clearly, and I think everyone enjoyed, and it is interesting as well.

0: Thank you, Jack, for help trying testing the experiments with Ken.
1: Thank you.
0: ก็วันนี้เราก็คงจะเสร็จสิ้นกันตรงนี้นะคะก็เช่นในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ขอขอบพระคุณUniversity of Oregon นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณอาจารย์เคนนะคะแล้วก็แจ็คนะคะที่ช่วยทำการทดลองนะคะแล้วก็คิดขั้นตอนการทดลองมาให้ก็ขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลนะคะจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะสุภวรรณเองก็ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์นะคะนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปข้างหน้านะคะอีก2สัปดาห์นะคะก็พบกับอาจารย์เคนอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์สุรพงษ์มีอะไรไหมคะ
2: ครับก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณท่านอาจารย์และก็ทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีโรงเรียนปลายทางเยอะมากนะครับที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามชมก็ต้องขอกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากรายการนี้กันพอสมควรนะครับพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับขอบคุณดร.เคนนะครับแล้วก็ทีมงานดร.เคนนะครับขอบคุณมากครับ
0: โอเคบายบายเคน until next time see you yeah bye
3: สวัสดีครับขอบคุณครับ to you
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: We're going to have your mission, Floyd, and person. Here in our country.
2: What?
3: Banana or banana fiber?
4: Mm-hmm. So it's made from banana leaf, right?
1: Yes.
5: Mm-hmm. So you.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
6: ดูชิดวิธีต่าง
7: ไอศกรีมไอศกรีมยูไลไอศกรีม

0: ขาแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: เออหน้านิ่งมากเลย
0: ใช่ครูคะlook like Filipino โอเคสลับกันเดี๋ยวมาดูของครูดีป่ะว่าครูจองมาเป็นแบบไหนนะ
1: อยากรู้เหมือนกันนะ
0: หนูกลัวทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอ่ะบ้านเราก็ประมาณแมวแมวแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดๆเรียกว่าอะไร tribal
2: Would you like to try this on?
0: Oh sure So I have to
2: be careful Hold it
0: oh.
2: It's real
0: นี่ของจริงนะคะเนี่ยตายแล้วเป็นการฝึก
2: โอ้ You should balance
0: the neck yeah.
2: Straighten your neck make it strong
0: uh-huh
2: and put your hands at the front
0: so have to concentrate
2: yes
0: that's right
2: yeah start walking
0: one
2: yes.
0: two
2: three and four then hold it again stop turning
0: okay
2: you can start turning yes
0: and
2: do 8 counts and then let go again of your hand
0: okay โอ้แค่นี้ก็ลำบากแล้วเนี่ยถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอConcentrate. Like this.
2: And four.
0: Three. Oh, three.
2: And four. Now, can you turn without holding the pot?
0: Okay. ครูเสร็จแล้วคะ
2: You look good.
0: ใครทำร้ายครู
1: ทำร้ายมากเลยนะ
0: อันนี้คือเป็น this is a traditional
2: yes it is a traditional dance yes from the mountain province
0: oh, from the
2: Baguio City
0: okay. Can you describe or can you explain the dress
2: yes
0: the history of the dress
2: your dress because it's cold in Baguio City they use double dress
0: Double?
2: See?
0: Yes.
2: One inside and one outside.
0: Yes.
2: Oh. And this is thick. Yes? Do yes. you feel it?
0: Yes.
2: It's thick. A pot in the head for fetching water for the ladies to take a bath.
0: Mm. Oh, really?
2: Yes. Yes.
0: Oh, ก็คือมันมาจากพิธีมันก็มาจากการใช้ชีวิตของเขาแหละก็คือไป take a shower.
2: Yes.
0: So that's why
2: where they
0: hold
2: the water.
0: The water.
2: So it's only not one, but...Level huh? of seven,
0: yes.
2: Seven, oh. yes.
0: Oh
2: From
0: God.
2: Big going to smaller.
0: Oh. จริงๆแล้วมันมีได้7ใบนะฮะ
2: Especially before the wedding, when yes. a girl is going to wed a guy,
0: yes,
2: she must take a bath first, and the slaves must fetch water for her.
0: What about the men's wearing?
2: The men's wear is really like that.Even though it's cold in Baguio City, in the mountain province, still they have this kind of costume.
0: Oh, on the mountain.
2: Especially during the ritual. Most of the Igorot men are warriors. Mm. So they fight with this kind of costume.
0: Oh, sexy ขนาดนี้ครับผู้
1: ผู้ชายจะเต็มมากเลยอ่ะ
0: ผู้ชายจะเต็มมากตอนแรกหนูว่าเฮ้ยผู้หญิงจะออกมาเป็นแบบซิกซี่ซี่หรือเปล่าแบบแนวแบบชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ย
1: คนปรากฏว่า
0: ครูเต็มกว่าโอเค
2: โอเค when you say I Sally do my can you do it
3: I Sally do my
2: very good
1: Sally do my dy
0: Sally do my
1: D
0: my
2: D Y
0: D Y
2: yes again
3: I, Sally do my.
2: 3, 4.
4: Left, close, and right.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4. And back. 2, 3, 4. And 1.
5: ทำไม่ทันนะจังหวะมันเร็วมากอะ
0: เร็วผู้ขาย
5: เ
0: ลย
5: เ
0: น
5: ี่
0: ยอะไรอ่ะนี่อัน
5: เ
0: ลยอย่างนี้มันจะง่ายกว่าเลยค่ะโอ้ยคุณดูดอแท้ค่ะ

0: I am him
1: ใช่แต่แบบเราก็ผ่านไปได้ดี
0: ผ่านได้ดี
1: ใช่ค่ะเอามาเพอร์เฟกต
0: ์เพอร์เฟกต์มาก
1: เด็กๆชอบ
0: เด็กๆชอบโดยเฉพาะคุณครูนะคะช
1: ุ
0: ดคุณครูนี่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนด
1: ้
0: วยเลยรวมทั้งรวมถึงหนูนะคะกับคุณครูเองเนี่ยคือทริปนี้เนี่ยได้มาแบบได้ครูคุณครูมาเป็นบัดดี
1: ้
0: เสมือนคุณครูเป็นเพื่อนหนูเลยนะคะคุณครูเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าอุ๊ยคุณครูดุอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเข้าใจเราทุกอย่างคือผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะหนูรักคุณครูนะคะ
1: ครูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับพลอยกับครูเนี่ยทำงานคนละสายงานกันแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราผ่านพ้นภารกิจต่างๆมาได้ด้วยดีก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อย่างครูไม่สบายไม่มีเสียงพลอยก็คอยช่วยเหลือครูอย่างน
0: ี้ครูก็ดีใจมากที่ได้คุณครูมาเป็นบัดดี้ในทริปนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณทุกท่านด
1: ้
0: วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that nice and warm welcome us เลย
2: so we enjoyed it also
0: yes thank
1: you really enjoy okay
0: malaming salamat po sa inyong lahat
2: oh you said it very well
0: yeah, thank you so much
2: we are joyful thatYou chose the Philippines and our school to yes. feature among your first yes. Films of the teachers' television.
0: Oh, wow. Yes. And then we have this mission and complete and ready.
1: So
0: that's I love ASEAN.
3: This is my country, Philippines. This is my country.
4: I am in ASEAN.
0: Philippines, my country. ครูคุณกล้ากินได้ไงอ่ะ
5: ต้องลองต้องลอง
0: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะ
5: เ
0: ดี๋ยวจะไม่ได้เป็นฟิลิปปินส
5: ์เถอะกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์
0: ถูกต้อง
5: I
6: am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหา

0: สารซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: ย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลย
3: ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
5: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
5: มันน่าเกลียดจริ งๆ
1: แย่จัง
6: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
7: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2 ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่ ยังทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
4: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
7: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

0: ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
1: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
3: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์เซกแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3

0: มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากั ันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha คำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: คืนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างหนักเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

0: LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
3: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำพุประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
4: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
2: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้

0: พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: 15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
3: เย้เย้เย้นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
4: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
5: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
6: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
7: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
3: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
8: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
7: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
4: ดีดีพวกเราชอบ
7: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
3: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
6: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
3: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
7: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
4: เฮ้
2: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
6: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
3: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
6: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
5: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
8: เอ๊ะอะไรนะ
3: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
6: เออจริงด้วย
5: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
8: อ๋อแบบนี้นี่เอง
7: ่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
6: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
3: นี่ไง
5: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
6: ตกใจหมดเลย
3: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
5: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
6: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
5: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
6: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
5: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยียดไปหมด
3: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
2: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
8: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
3: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
6: ลำไย
3: ผิด
5: ส้ม
3: ผิด
7: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
3: ก็นี่ไง
6: ข้าวโพด
3: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
5: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
8: แตงโม
7: แตงโม
8: แตงโม
5: เอ้ยถูกแล้ว
6: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
7: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
6: ใช่เลยจ้า
3: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
5: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
3: บอถือ
7: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
3: บอถือง
7: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
3: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
7: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
2: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
6: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
5: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
6: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่
2: อ

0: อันนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ่อ
1: โอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
0: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
1: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเอ้
2: างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
6: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: แต่เดิมพื้นที่หลายหมื่นไร่ของอำเภอพนมสารคามเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เมื่อมีการทำสัมปทานป่าไม้และบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำกินทำให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงขาดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าทำให้พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมแห้งแล้งมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูงทำให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยที่จะทำโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าฝ่ายกรมต่างๆก็บอกว่าที่แถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าก็ได้พูดว่าดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากว่าบอกว่าที่นี่ดินไม่ดีไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมดเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้การได้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราราษฎรได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน264ไร่สำหรับสร้างพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ถวายที่ดินความตอนหนึ่งจากกระแสพระราชดำรัสว่าก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นถ้าหากไม่สร้างพระตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกว่ายินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั่น
1: ตอนนั้นพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกชาวบ้านบ้างแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พ่อเขานับถือแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แห้งแล้งน้ำก็ไม่มีใช้ไม่มีกินจะไม่ปลูกพืชผลอะไรก็ไม่ดีก็อยากจะยกให้ถวายในหลวงที่ดินพื้นป่าจะดีขึ้นค่ะให้ในหลวงมาพัฒนาให
2: ้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้มีสัมฤทธิ์ที่ให้สร้างศูนย์การรู้ด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รวมสมบูรณ์เหมาะสมในการทำการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าไม้แล้วก็แนวทางพัฒนาอาชีพการเกษตร
3: โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันคิดร่วมกันทำทำงานแบบบูรณาการเรียกว่าแบบ One Stop Service
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกและเป็นต้นแบบของความสำเร็จให้แก่เกษตรกรปัจจุบันมีพื้นที่ 1,895 ไร่ดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างเป็นระบบและครบวงจรมุ่งเน้นการผสมผสานหลักวิชาการในด้านต่างๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งจะมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันให้การสนับสนุนงบประมาณและการติดตามประมวลผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานในลักษณะบูรณาการสร้างองค์ความรู้ไว้หลายด้านและถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเช่นการฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำ

0: ้ำได้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2522ที่พระองค์พระราชทานให้เรียกว่าอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กมีหลักการอยู่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่สามารถส่งน้ำให้อ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ตอนล่างได้
1: สำหรับอ่างต่างๆนะครับมีทั้งหมด9อ่างนั้นนะความสำคัญก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างอ่างที่2นี่เป็นอ่างใหญ่ซึ่งเป็นอ่างต้นน้ำของห้วยน้ำโจรมีความจุนะครับ1ล้านกับ2ล้านลูกบาศก์เมตรการวางระบบน้ำทางชลประทานจะก่อสร้างเป็นคลองคอนกรีตดาดก่อสร้างท่อส่งน้ำระหว่างในคลองให้กับแปลงเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะต่อท่อ PVC ส่งไปถึงแปลงเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใช้ระบบท่อเราสามารถควบคุมการใช้น้ำได้เปิดปิดเป็นเวลาได
2: ้สองคนน่ะทำ10ไร่จ้ะแต่หมุนเวียนกันบางทีก็ข้าวโพดด้วยเพราะข้าวโพดหมดเราก็เอาพริกเอามะเขือไปอย่างเงี้ยพริกเราก็ทำน้ำหยดจ้ะแล้วมะเขือทำน้ำหยดแต่ถั่วฝักยาวใช้น้ำลดจ้ะสายน้ำหยดเนี่ยประหยัดที่สุดเลยประหยัดยิ่งกว่าน้ำลดประหยัดแรงด้วยไงเราไม่ต้องมาลดเราเปิดน้ำแล้วก็ทำอย่างอื่นไปได้เลยเมื่อก่อนเราไม่เคยทำแต่เราไปอบรมแล้วเราก็หันกลับมาทำจ้ะ
3: คือมันแรงเพราะว่ามันเป็นที่ดอดจัดนะโครงการของในหลวงมาตรงนี้คือช่วยประชาชนได้เยอะคือพวกเราอะเคยไม่มีหวังอะไรเลยอะจากตรงนี้ก็คือมีหวังอะมีหวังคือทำมาหากินได้เยอะ
0: การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมีการปรับปรุงบำรุงดินและมีการสาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในที่ทำกินและลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี
4: ขั้นตอนการปลูกเนี่ยเราจะเตรียมดินก่อนรอบแรกเนี่ยเป็นการไถพรวนดินรอบที่สองเนี่ยเราจะไถแปรตีหน้าดินให้ดินละเอียดเพื่อพร้อมที่จะปลูกพืชระยะที่เหมาะสมนะคะต่อการไถกบเพื่อปรับปรุงดินเนี่ยนะคะอยู่ในระยะที่พืชออกดอกเนื่องจากว่าช่วงที่พืชออกดอกเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุนะคะปริมาณสูงที่สุด
5: ตรงนี้มีประโยชน์ค่ะเกษตรกรสามารถนำไปใช้เสริมกับพวกปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เสริมเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้ค่ะช่วยในการเร่งรากแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นพืชสำหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักใช้ปรับปรุงนะคะทางกายภาพของดินนะช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นนะคะปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดี
0: มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินปรับปรุงบำรุงดินปรับโครงสร้างของดินช่วยดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำกรองตะกอนดินและเศษซากพืชป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำตื้นเขินช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับดินเกษตรกรสามารถดำเนินการปลูกได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดูแลมากตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหยัดเรียบง่ายใช้งานได้จริง
6: การแจกจ่ายของย่าแฝกจะมีอยู่2แบบก็คือแจกแบบรากเปลือยแล้วก็แบบก้าที่ปักชำลงถุงในส่วนของแบบรากเปลือยเนี่ยเราจะแจกประมาณในช่วงของเดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกส่วนก้าถุงเนี่ยเราก็จะแจกต่อเนื่องจากในส่วนของก้าแฝกเปลือยส่วนของเราเนี่ยมีการผลิตออกมาในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ1ล้านก้าเกษตรกรก็เข้ามาขอรับหมดทุกปี
0: การบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม
7: ่29ไร่ครับที่ทำอยู่เมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับทุกปีก็มีเสียหายทางศูนย์ก็ให้ไปอบรมครับก็ไปครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับก็เลยแปลสภาพมาทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวราชดำริของในหลวงกับพี่สิบปีนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านคิดผมก็ทำตามครับแล้วก็สอนชาวบ้านให้ทำตามก็มีประโยชน์จริงๆครับทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นครับวันนี้ก็ภูมิใจที่สุดแล้วในชีวิตเนี่ย
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดเรียบง่ายนำไปปฏิบัติได้จริง

0: ายแค่300ค่ะถ้าเลี้ยงโตไปอีกถ้ามีติดลูกอีกก็ถึง400ถึง500บาท
1: เมื่อปี57นี่ก็ได้ 400,000 กว่าบาททำคนเดียวดูแลเองทั้งหมดฉีดยาเองวางท่อเองใส่ปุ๋ยรดน้ำเอง
0: ทางศูนย์เขาก็มาส่งเสริมอีกพี่ก็มีกำลังใจไม่ใช่ก็จะคอยให้เขาช่วยเราอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างมันถึงจะมีอยู่มีกินตรงนี
2: ้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เกษตรกรให้ความสนใจมากโดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและไก่ลูกผสม
3: การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับต้องมีความรู้ในการเลี้ยงมาคุยกันก่อนคุณจะเลี้ยงอะไรมีพื้นที่อย่างไรบ้างมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไหมมาอบรมก่อนอบรมแล้วก็ไปเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็มาแจ้งเราเราจะนำสัตว์ไปให้เขาเช่นสุกรหรือไก่หรือเป็ดที่เขาต้องการ
2: งานประมงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากมีเกษตรกรเข้ามาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลจนเกิดความสำเร็จที่โดดเด
4: ่
2: น
4: งานที่หลักๆ ก็คือมีการสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็สาธิตการเพาะเลี้ยงกบนาการเพาะเลี้ยงไรแดงแล้วก็การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกส่วนนึงก็มีการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราส่งเสริมเกษตรกรตอนนี้นะครับก็มีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศแล้วก็การเพาะเลี้ยงกบนากบนาที่นี่จะออกสีเหลืองๆนะครับจะไม่เหมือนกับนาที่อื่นเรื่องเราได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีจุดศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกบเนี่ยมาอยู่4รายนะครับที่เป็นต้นแบบสำหรับให้เกษตรกรที่อื่นนะฮะมาเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับ
5: ถ้าเราจะสร้างอาชีพของตัวเองที่ให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรานะคือว่าทำพอประมาณก่อนใช่ไหมแล้วก็มีทุนสำรองคือเราขายกบได้กำไรเราก็เก็บไว้ทำทุนต้องมีความรู้ด้วยเราเข้าไปศึกษาความรู้กับคนที่เขารู้ขนาดผมเลี้ยงกบเก่งๆผมก็ต้องไปดูงานไปหาความรู้มีความรู้ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยท่านสอนด้วยนะคุณธรรมคือใครมาหาเราเราก็ให้ความรู้ไปเราไม่ปิดบังให้ความรู้หมดตัวเลยให้ไปเลี้ยงได้เพาะเองได้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขครับ
2: นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้มีศูนย์ศิลปาชีพเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีการจัดแสดงและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นเช่นงานจักสานจากใบหญ้าแฝกการทอผ้าและการตีเหล็กทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเมื่อปี2527เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เห็นถึงรูปแบบการสีข้าวแบบสหกรณ์รวมทั้งการให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียงในปี2554ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้จัดสร้างโรงสีข้าวใหม่ทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานที่มีอายุการใช้งานยาวนานโรงสีข้าวแห่งใหม่นี้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวและยังสามารถคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านและเยาวชนรอบศูนย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และพืชพันธุ์ส่งเสริมให้ร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเดินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าสำหรับใช้ไม้หนึ่งป่าสำหรับใช้ผลหนึ่งป่าสำหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งอันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้สำหรับใช้ประโยชน์ดังนี้ในคำวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้แต่ว่าความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้ำลำธารนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าที่ถูกต้องเพราะทำหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสำหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได
1: ้ได้รู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ได้รู้จักวิธีเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ค่ะ
3: ได้รู้จักวิธีการทำนาครับ
4: ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
5: ได้รู้วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดค่ะ
6: ได้รู้จักการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนค่ะ
7: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
8: ได้รู้ว่าพืชผักสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ
9: นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงประมาทตัวแรกคือต้นศรีมหาโพธิ์ดินแดนแห่งนี้ก็จะรับการพัฒนาดินน้ำป่ามีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงตั้งตรงแห่งนี้คือเป็นศูนย์รู้ด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปจึงฝากเกษตรกรไทยว่าหากเกษตรกรไทยทุกคนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงสั่งสอนไว้ผมเชื่อแน่ว่าเกษตรกรไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ได้เดินทางกลับมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันหมดแล้วทำให้ดินแดนแห่งนี้ดูคึกคักและวุ่นวายเป็นพิเศษเกษตรกรเฝ้ามองดูพริกทั้งสองชนิดด้วยความกลุ้มใจเจ้าพริกเผ็ดกับพริกหวานยังคงทะเลาะกันไม่ยอมหยุดและเมื่อเกษตรกรหันไปมองอีกด้านนึงก็รู้สึกปวดหัวไม่แพ้กันทั้งหัวไชเท้ามะเขือม่วงและกล้วยหอมไม่ยอมแบ่งปันความรู้และมุ่งมั่นในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกผลผลิตแต่ละชนิดเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังแกล้งพื้นดินเปรี้ยวให้แห้งและเปียกสลับกันไปก่อนจะบำรุงดินเพื่อเตรียมปลูกข้าวโพดส่วนส้มได้ผ่าพืชใหม่คือหญ้าแฝกมาช่วยพังทลายดินดานพร้อมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่ส้มขณะที่เห็ดกำลังปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อสร้างร่มเงาและความร่มเย็นดูเหมือนดินแดนของพืชผักผลไม้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในที่สุดเกษตรกรตัดสินใจเรียกประชุมเหล่าผักผลไม้เป็นครั้งสุดท้าย
1: ฉันจะมาบอกลาพวกเจ้าพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะไปอยากจะฝากคำสามคำให้พวกเจ้าเอาไปคิดคำสามคำนี้มาจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือรู้รักสามัคคี
0: ใช่แล้วค่ะรู้รักสามัคคีเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายอันลึกซึ้งคือรู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักหมายถึงความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเช้าวันรุ่งขึ้นขณะเตรียมตัวกลับบ้านเกษตรกรสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหล่าพืชผักผลไม้ต่างนำเอาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันส่วนพริกเผ็ดกับพริกหวานก็ได้เลิกทะเลาะและร่วมมือกันสร้างผลผลิตพริกทั้งสองชนิดด้วยความสามัคคีเกษตรกรรู้สึกยินดีและโบกมืออำลาเหล่าพืชผักผลไม้ก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวในดินแดนของพืชผักผลไม้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หากมีโอกาสเราคงได้พบกันอีกนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ

0: การสอนอิเล็กทรอนิกส
1: ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5
0: เรื่องตกลงเราเป็นอะไรกัน

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ละสิ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: ยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะนี่ดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

เสือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆน่ากลัวจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันมันจะกินเราไหมนะ

0: ระหว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเจอ
0: นักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: อ๋อนั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีก

0: ฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลนี่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1นกเอี้ยงกับควาย

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: พระเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

คำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่5เห็บเหาไรหมัดบนร่างกายสัตว์

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้า

0: ปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
2: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
3: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
4: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
0: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
1: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
4: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
2: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
3: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
2: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
4: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
2: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
3: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
0: เพื่อนเพื่อนทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
1: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
4: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
3: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
2: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
0: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคม
4: หรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วย การนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสาร

ประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร4ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้า

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เปล่าพลางกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพล่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีม่าจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลเดอร์ไวส์เผ่าพล่างกลางดวงใจได้นำเอลเดอร์ไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัตราพรไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านหน้าตัดสินไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอลเดอร์ไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนเยาวชนไทยยูทควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักรกล่าววรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุทธิศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุขประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนีม่าจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสวัสดิ์ไวจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นทรงเปิดงานกลุ่มวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดย์จุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดย์นักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดย์และเรื่องยอร์ชเซเดย์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอร์ชเซเดย์ความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอร์ชเซเดย์เหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดย์จุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดย์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและสมคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569
ดยทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานคร

และวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีเมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลหน้าโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหาสบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน

10ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีวันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ ดุติตย์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและดีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระ
างเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK กรุ๊ปจำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Eco System Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพลาน

านที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่28หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช่วงบ่ายณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้แล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอางั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้

0: แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
2: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ครับแล้วแบบนี้ผอ.ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เครือข่ายนี้โตขึ้นหรือว่าให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
1: ก็หน้าที่ของเราก็คือจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่แล้วเวลาจะส่งเสริมให้โรงเรียนไปจัดนิทรรศการในที่ต่างๆจำหน่ายต่างๆแล้วก็พอคุณครูมาเห็นคุณครูก็อยากจะทำก็ให้คุณครูภัยนะคะเชิญชวนมารวมกันเป็นกลุ่มโดยมีคุณภัยเป็นรองประธานกลุ่มแล้วก็ในฐานะเป็นผู้บริหารก็คืออำนวยความสะดวกให
0: ้ครับผมแล้วตอนนี้สมาชิกนี่ไปกี่โรงเรียนกี่จังหวัดขยายไปถึงไหนแล้วฮะ
2: เยอะมาก
0: เลยฮะ
3: โรงเรียนเป็น
4: เยอะมาก
3: จังไงก็
0: จากตราดสระแก้วมี
2: ครับมีเครือข่ายทั่วไปอะค่ะ
0: มีเครือข่ายทั่วไป
2: ก็คือสนใจก็เหมือนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนต่อกันไปว่าวันนี
0: ้ผมมีเพื่อนครูอยู่นู่นเลยขอนแก่นจะชวนมาเนี่ยทํามา
2: ฉัน
0: จะ
2: เข้าม
0: า
2: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีที่พักนะขอมานอนด้วยที่นี่เลยได้เลยเหมือนกันอู้วันนี้มากี่คนครับ
2: 30
0: ถึง40
2: คน
0: ถึง40เลยฮะ
5: ถึงข้างใน
0: บ้านหลังแค่นี้อยู่40คนเลยเหรอครับตอนนี้เหรอ
2: เราไม่ต้องลงอยู่ข้างล่าง
5: เลยนะเออเป็น
6: เต็นท์ค่ะ
7: เราซุกไว้ค่ะ
0: ซุกในตู้เลยในนี้งั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปข้างในไปคุยกับท่านอีกบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งกับพื้นเลยเหรอฮะโอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
8: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้จากอะไรครับ
8: ข้าวเหนียวค่ะ
0: แป้งข้าวเหนียว
8: แป้งข้าวเหนียว
0: นี่เป็นกลุ่มที่เหมือนกับด้านนอกไหมฮะก็คือมาจากครูจากหลายๆโรงเรียน
8: แล้วอันนี้เดี๋ยวขอแนะนำเลยค่ะอันนี้เป็นประธานชมรมของเรา
0: อ๋อสวัสดีครับ
8: แล้ว
0: ชื
8: ่อสันติศรีอุราม
0: คุณครูสันติ
9: ครับ
0: ศรีอุรามเป็นครูเหมือนกัน
9: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: อยู่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยไหม
8: ไม่ใช่ต่างโรงเรียน
9: ต่างโรงเรียน
0: ต่างอำเภอด้วย
8: ต่างอำเภอต่างโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้มาจากบางน้ำเปรี้ยว
0: บางน้ำเปรี้ยว
9: บางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวสิครับ
8: อันนี้มาจากบางประกงค่ะ
0: สองบางแล้วนะครับอ
8: ันนี้มาจากดอนทอง
0: ดอนทอง
8: บางประกงบ้านโพง
0: ก็แสดงว่ามาจากหลากหลายมากหลายโรงเรียนหลายอำเภอหลายพื้นที่เหมือนกันแต่เขารู้ได้ไงฮะเขารู้ได้ไงว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการรวมตัวนะจะมา

0: กันหรือว่าโดยไม่ได้นัดหมายหรือวันไหนมามากวันไหนมาน้อยหรือจะเป็นยังไง
1: ว่ากลุ่มร่างร่วมคุยตลอดเวลา
2: ถ้ามีแท่ง
3: ก็ชวนกันมา
0: ชวนกันมา
1: จะสื่อสารถึงกันอยู่ตลอดเวลา
0: สื่อสารด้วยอะไรถึงกันด้วยวิธีไหน
1: โทรศัพท์โทรศัพท์พูดคุย
0: คอมพิวเตอร์หรือยังอะไรเนี่ย
1: การส่งกำลังมี
0: อะไรนะฮะอะไรฮะ
4: ทีนี้ต้องมีเฟซบุ๊กนะคะ
0: มียังครับเธอถามมี
1: แฟนมีแล้วค่ะ
4: ใครมีครับมีแล้ว
0: ยังมีส่วนตัวอยู
4: ่ใช
0: ่ยังไม่ได้เป็น Facebook ของชมรมอะไรอย่างเงี้ย
1: ยังค่ะยังไม่ครับ
0: แต่การมาแบบนี้เนี่ยฮะมาถึงแล้วอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บทำไมก็มานั่งทำดอกไม้พูดคุยกันหรือทำอะไรบ้างฮะ
1: คือเราจะนำไปสอนเด็ก
0: ครับ
1: เราจะนำไปสอนเด็กอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะมาถ่ายแลกเปลี่ยนกันมาถ่ายกัน
5: มาปรึกษาแล้วเราก็หาผู้รู้อะไรมาให้
0: ครูสติครับผมไม่เป็นเลยเนี่ยผมเพิ่งมาเป็นครูมาใหม่นะฮะแล้วจะมาทำด้วยเอ๊อยากจะฝึกด้วยครับจะไปสอนเด็กที่โรงเรียนยังไงดีฮะให้ปุ๊บปั้นดินนี่ก่อนเลยนะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันอันนึง
4: ครับผม
0: เพราะว่าเห็นผักชีติดฟันให้ไปแคะก่อน
4: ครับอันนี้ก็ถือว่าส่งข้างแรกนะฮะ
0: อะไรฮะ
4: ก็เอาไปจิ้มผลไม้ได้
0: ได้แค่ฟัน
4: เราแค่ฟันนะครับจิ้มผลไม้ครับ
0: ครับ
4: แค่ก็พี่แอดก็ปั้นแบนๆเท่าไข่จิ้งจกเนี่ยพี่แอด
0: ไข่จิ้งจก
4: ไข่จิ้งจก
1: เคย
4: เห็นไข่จิ้งจกไหมครับ
0: ที่บ้านไม่ค่อยมีจิ้งจกครับแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กแกนี่พอได้ก่อนโอ้โหปั้นกลมๆเล็กๆนะฮะ
4: ใช่แบนๆเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรไหมพี่แอด
0: ครับโอ้ใช่ฮะใช้ฝีมืออย่างเดียว
4: ใช้ฝีมือเดียวแล้วก็ตัดนะ
0: ครับ
4: ผ่านไป
0: ครับ
4: นะครับ
0: อ๋อเป็นกลีบในใช่ไหม
4: เป็นกลีบในครับเป็นกลีบในครับ
0: โอ
4: ้ค่อยใจเย็นฝึกสมาธิด้วยนะครับเนี่ย
0: จริงด้วยฮะ
4: ใครไม่มีสมาธิ
0: แต่ไม่ผมเกิดตกไม่รู้ฮะฝึกสมาธิต้องมือเบาๆด้วยนะ
4: ใช่ครับเนี่ยมาฝึกนะครับ
5: หมุนเลยค่ะหม
4: ุ
5: น
4: อันนั้นนะฮะโอ้โ
0: หเป็นไงฮะคุณหลาบไหมครับคุณหลาบไหมครับ
1: คุณหลาบบ้านเองเลยบ้านแต่ดีไหม
4: ต่อไปนะต้องการต้องห้ามกันครับทำแป้ง
0: ไม่เป็นผมไม่เป็นเลยนะอันนี้มาฝึกเหมือนครูใหม่มาเข้ามาร่วมชมรมเลยครับ
1: คร
0: ู
1: สอนด
0: ีนี่นะ
4: ครับแล้วเปรียบเทียบเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
4: ใช้ได้
1: ใช้ได้
0: เหงื่อเต็มตัวเลยครับเหงื่อเต็มตัวงั้นดอกกุหลาบนี้ขอมอบให้กับสาวน้อยคนนี
4: ้
0: ได้ละแค่นี้เอง
4: คร
0: ับคือถ้าผมไม่เป็นมาเลยก็สามารถมาฝึกได้
4: ก็ทำได้ครับ
0: ครับทีนี้ขั้นตอนของการฝึกนี่เรามีเป็นหลักสูตรเป็นอะไรไหม
4: หลักสูตรก็มีครับมันต้องมีฮะต้องเรียนพื้นฐานก่อนการปั้นแป้งผสมแป้ง
0: ครับอ๋อกว่าจะได้แป้งแบบนี้มาทำยังไง
4: ครับผม
0: แล้วเราสอนกันทุกขั้นตอนไหมครับ
4: ครับผมท
0: ุ
4: กขั้นตอน
0: ปั้นดอกกุหลาบก็สอนทุกขั้นตอน
5: การสอนแป้งคือบางทีเราไม่มีแป้งตรงนี้เราใช้อย่างอื่นวัสดุมาทดแทนได
0: ้
5: เช่นเศษขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแป้งมันดินไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถไปแปลง
0: ได้เลยครับเห็นด้านในเขาก็มีทำอะไรกันอยู
1: ่ทำอาหารค
0: ่
1: ะ
0: ทำอาหารนี่เป็นกลุ่มการงาน
4: กลุ่มเหมือนกันครับ
0: ด้วยฮะ
4: ด้วยครับด้วย
0: ไม่ใช่มื้อเที่ยงของวันนี้นะฮะวิชา
1: เป็น
0: งานที่เดียวงั้นเดี๋ยวไป
4: ครับ
0: ในห้องครัวกันต่อนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปลาทู
0: ปลาทูผัดนี่อะไรฮะแกงเลียงโอ้โหน่ากินมากครับนี่คือคุณครูเหมือนกันหมด
2: คนนี้พี่ใหญ่ที่ว่า
0: สวัสดีครับ
2: พี่ใหญ่อันนี้เป็นพอเพียงเป็นผักพอเพียง
0: ผักพอเพียงฮะ
2: ปลูกเอง
0: นะครับ
2: ไม่มีสารพิษ
0: จากที่ไหนฮะปลูกเองจากที่ไหน
2: บางแก้วเนี่ยนะคะจากเชียงเซานี่แหละค
0: ่
2: ะ
0: แต่นี่หมายถึงว่ามาทำเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นไหมครับหรือว่าจะเป็นวิชาการที่มาฝึกกันแล้วไปสอนเด็กได้ด้วย
2: ก็เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้ว
3: ได้สูตรมาที่แปลกๆก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมาเสริมกันค่ะ
0: ครับพอเสริมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะถูกไปสอนเด็ก
3: แยกออกไปค่ะก็ไปแต่แขนง
0: โดยเราจะชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมในที่นี้
3: คือบางอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเราสามารถไปปรับสูตรกันเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องยึดติดอันนี้ยังไม่ปกค่ะ
0: ดูหน้าตาจะค่อนข้างจะแปลกมากนี่คือใบอะไร
3: ใบบุบกค่ะ
0: ใบบุบกแล้วข้างล่างที่หมกอยู่นี่คืออะไร
3: ก็เป็นกุ้งเป็นเครื่องที่ผสมอะค่ะ
0: ก็มีกุ้ง
3: ทำน้ำปรุงทำอะไรเสร็จแล้วเราราดแล้วเราก็ปุ๊บให้มันได้ที่ก
2: ็ทีเนื้อหมูแล้วเนื้อไก่กัน
3: เนื้อหมูแล้วถ้าเป็นอิสลามส่วนใหญ่แล้วชมรมเราจะมีพวกอิสลามด้วยอาจารย์ที่เป็นอิสลามเราก็เลี่ยง

0: หรือจะเป็นเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อปลาแห้งอะไรได้หมดอะค่ะ
1: คือจริงๆของพวกนี้มันอยู่กับวิถีชีวิต
2: ค่ะวิถีชีวิต
1: การที่เราปลูกผักกินเองเราทำเกษตรเราไปสอนเด็กเราทำอาหารได้อะไรแบบแต่วันหนึ่งเขากลายเป็นอาชีพได้เหมือนกัน
0: ใช่เรามันสร้างนิสัยเด็กด้วยไง
1: ยังไงฮะสร้างนิสัยเด็ก
0: ก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วสร้างมะเขือสักต้นนึงพริกสักต้นนึงก็เราก็รู้จัก
1: ไ
0: งเพราะว่าเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็เริ่มดูแลละเริ่มมีความอดทนเริ่มฝึกเขาด้วยอ่ะฝึกหลายๆอย่างด้วยฮะ
1: พระเอกของงานครับปลาทูยังไง
3: ปลาทูก็ซื้อ
0: ไม่ได้เลี้ยง
1: ถ้าเลี้ยงปลาทูนี่ผมจะยกหลายๆยู
3: เลยคือเขาจะมาคู่กันกับน้ำพริกนะคะเราก็ต้องซื้อในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ซื้อที่
1: น
3: ี่เราจะ
1: น้ำพริกมะม่วงและปลาทูเมนูวันนี้ไม่มีแล้วก็แกงเลียแล้วก็จะเป็นนี่เรียกว่าย
0: ำใบบุบค่ะ
1: ยำใบบุบแล้วก็ผักลวก
0: ผักลวกโบราณ
1: มีหอมด้วย
0: มีหอมใบจาก
1: หอมใบจาก

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปลาทูปลาทู
0: ผัดนี่อะไรฮะแกงเลียงโอ้โหน่ากินมากครับนี่คือคุณครูเหมือนกันหมด
2: คนนี้พี่ใหญ่ที่ว่า
0: สวัสดีครับ
2: พี่ใหญ่อันนี้เป็นพอเพียงเป็นผักพอเพียง
0: ผักพอเพียงฮะ
2: ปลูกเอง
0: นะครับ
2: ไม่มีสารพิษ
0: จากที่ไหนฮะปลูกเองจากที่ไหน
2: บางแก้วเนี่ยนะคะจากเชียงเซานี่แหละค
0: ่ะแต่นี่หมายถึงว่ามาทำเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นไหมครับหรือว่าจะเป็นวิชาการที่มาฝึกกันแล้วไปสอนเด็กได้ด้วย
2: ก็เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้ว
3: ได้สูตรมาที่แปลกๆก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมาเสริมกันค่ะ
0: ครับพอเสริมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะถูกไปสอนเด็ก
3: แยกออกไปค่ะก็ไปแต่แขนง
0: โดยเราจะชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมในนี้
3: คือบางอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเราสามารถไปปรับสูตรกันเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องยึดติดอันนี้ยังไม่ปกค่ะ
0: ดูหน้าตาจะค่อนข้างจะแปลกมากนี่คือใบอะไร
3: ใบบุบกค่ะ
0: ใบบุบกแล้วข้างล่างที่หมกอยู่นี่คืออะไร
3: ก็เป็นกุ้งเป็นเครื่องที่ผสมอะค่ะ
0: ก็มีกุ้ง
3: ทำน้ำปรุงทำอะไรเสร็จแล้วเราราดแล้วเราก็คลุกให้มันได้ที่ก
2: ็ทีเนื้อหมูและเนื้อไก่กันนะ
3: เนื้อหมูแล้วถ้าเป็นอิสลามส่วนใหญ่แล้วชมรมเราจะมีพวกอิสลามด้วยอาจารย์ที่เป็นอิสลามเราก็เลี่ยงค่ะหรือจะเป็นเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อปลาแห้งอะไรได้หมดอะค่ะ
0: คือจริงๆของพวกนี้มันอยู่กับวิถีชีวิต
2: ค่ะวิถีชีวิต
0: การที่เราปลูกผักกินเองเราทำเกษตรเราไปสอนเด็กเราทำอาหารได้อะไรแบบแต่วันหนึ่งก็กลายเป็นอาชีพได้เหมือนกัน
3: แล้วมันสร้างนิสัยเด็กด้วยไง
0: ยังไงฮะสร้างนิสัยเด็ก
3: ก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วสร้างมะเขือสักต้นหนึ่งพริกสักต้นหนึ่งก็เราก็รู้จัก
0: ไ
3: งเพราะว่าเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็เริ่มดูแลแล้วเริ่มมีความอดทนเริ่มฝึกเขาด้วยฝึกหลายๆอย่างด้วยฮะ
0: มาถึงพระเอกของงานครับปลาทูอย่างไร
4: ปลาทูก็ซื้อไม่ได้เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงปลาทูนี่ผมจะยกหลายๆนิ้วเลย
2: คือถ้าจะมาคู่กันกับน้ำพริกนะคะเราก็ต้องซื้อในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ซื้อที่นี่เราจะ
0: น้ำพริกมะม่วงและปลาทูเมนูวันนี้ไม่มีแล้วก็แกงเลียงแล้วก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าอะไร
3: ยำใบบุบกค่ะ
0: ยำใบบุบกแล้วก็ผักลวก
3: ผักลวกโบราณ
0: มีหอมด้วย
3: มีหอมใบจาก
0: หอมใบจากช้าอยู่ทำไมพวกเรามีหอมอะไรดีกว่าตามไปสุดเลยนะครับโอ้กลางเต็นท์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ฮะหูปิ้งหอมเลย
5: หอมใบจากค่ะ
0: หอมหมกใบจากนะฮะครับใบจากนี่ก็บ้านเราแถวนี้เองหูหอมมากเลยชิมเลยนะฮะ
5: ได้ค่ะได
0: ้
5: ค่ะได
0: ้ใช่ร้อ
5: นอยู่
0: ไม่ร้อน
5: เราแบบไทยๆเลย
0: ใช่ใช่ร้อนนี่ได้เลยฮะอร่อย
5: อร
0: ่
5: อย
0: อร่อยอร่อยเลยฮะไม่อร่อยธรรมดานะ
5: อร
0: ่อยอร่อยนี่เป็นห่อหมกอะไรครับ
5: ปลาห่อหมกปลาค่ะเนื้อปลาค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับ
5: ปลาเบญจพรรณ
0: ปลาอะไรปลาเบญจพรรณ
5: ปลาทั่วไปในตลาด
0: ได้หลายอย่างมาดู
4: ปลาฉลาด
0: ครับปลาฉลาด
4: กระสร้อยปลากระเทียม
5: ปลาซ่าปลาตะเคียน
0: ได
5: ้
0: ค่ะได้หมดเลยฮะจับอะไรได้มารวมกันหมด
4: กระสับหมด
0: รวมเรียกว่าปลาเบญจพรรณ
5: ค่ะ
0: นี่คือทำรับประทานกันอย่างเดียวหรือว่าสอนด้วยกำหนายด้วย
3: สอนเพื่อนครูด้วยกันค่ะคือสอนแล้วก็ไปขยายต่อค่ะแล้วก็อีกทั้งสอนนักเรียนเพื่อเอาไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
0: เหมือนกันนะเหมือนอาหารข้างในแล้วด้านหลังนั้นก็ทำอะไรกันฮะ
4: ด้านหลังก็
0: กระเป๋าเหมือนกันทำกระเป๋าจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ทำไมครูถึงเน้นวัสดุที่เหลือใช้เขาไม่ใช้แล้วหรือจะทิ้งอะไรแบบนี้
5: เพราะมันทำลายยากด้วยลดโรคร้อนด้วย
0: ลดโรคร้อน
5: ฝึกสมาธิ
0: ฝึกสมาธิด้วยคุณครูสมาธิไม่ค่อยดีเหรอครับ
5: ไม่ไปฝึกเด็กค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อฝึกครูก่อน
5: ฝึกครู
0: แล้วครูไปฝึกเด็กต่อ

0: ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วเด็กเขาอยากเรียนไหมเวลา
1: เด็กชอบค่ะโอ้โหงานแบบนี้เด็กชอบ
2: เป็นไงอาการเขาเป็นไง
1: โอ้โหตื่นเต้นเลยแม่สนุกเลย
2: จริงไหมฮะ
1: จริงค่ะไม่เชื่อลองไปดู
2: แล้วพอทำเสร็จยังไงพอได้งานเอา
1: เอามาโชว์เลยเนี่ยเนี่ยผลงานเด็กนักเรียนเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ย
3: ค่ะนั่นแหละค
2: ่
3: ะ
2: นี่เด็กนักเรียนนะฮะ
1: ใช่ค่ะไปยิ้ม
2: มานี่คือผลงานจากที่คุณครูมารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปสอนเด็กๆก็ทำผลงานมาแล้วใครเป็นคนรวบรวมหรือว่าทำให้เกิดแพร่กระจายข่าวไปแบ่งหน้าที่กันยังไงครับ
4: เราจะมีประธานชมรมใช่ไหมครับ
2: แ
4: ล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งรองประธานชมรมอีก4อำเภอนะฮะแยกออกไปก็ทำหน้าที่แทนเรานะฮะสมมติว่าเรามีงานปุ๊บเนี่ยรองประธานอย่างพี่อภัยเป็นรองประธานนะฮะเขาก็จะแจ้งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนอำเภอบ้านโพก็จะแจ้งสมาชิกในอำเภอบ้านโพอย่างเงี้ยครับเป็นเครือข่ายเราก็จะรวมกันนะครับ
2: กระจายโดยให้ท่านรองประธานแต่ละอำเภอเนี่ยไปกระจายเร
4: ีย
2: น
4: สมาชิกทีนึง
2: แล้วก็ใครว่างก็มาก
4: ัน
2: ผู้อำนวยการนะในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้วก็อยู่ในชมรมด้วยเราก็เห็นสมาชิกมากันเยอะผู้อำนวยการช่วยเหลือชมรมยังไงบ้างครับ
3: ก็จะเป็นฝ่ายแนะนำทางด้านวิชาการแล้วก็จะแนะนำเรื่องการต่อยอดผลงาน
2: ต่อยอดไปไหนฮะ
3: ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เขาไปออกงานหาสถานที
2: ่
3: แล้วก็เรื่องคือพยายามหารายได้เข้ามา
2: สนับสนุนชมรม
3: สนับสนุนค่ะ
2: รายได้นี่เอามายังไงฮะทำอะไรบ้าง
3: รายได้ส่วนใหญ่นี่หมายถึงว่าคุณครูแต่ละโรงเรียนเอาไปจำหน่ายแล้วก็รายได้ก็คือเอากลับเข้าโรงเรียนให้นักเรียน
2: อ๋อไม่ได้มาเข้าชมรมอะไรไม่ใช่ไง
3: ชมรมเขาจะมีวิธีหาเงินของเขาต่างหากส่วนนึงแต่การจำหน่ายผลผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นักเรียน
2: ครับเจ้าของผลงานเจ้าของฝีมือก็ทำไปได้เองได้ไป
3: นักเรียนก็คือมีกำลังใจแล้วก็มีรายได้เสริม
2: พอก็เปิดเหมือนหาตลาดให้
3: เหมือนหาตลาด
2: ที่เราไปออก
3: ตลาดจะแนะตลาด
2: ครับอาจารย์ประทุมครับในฐานะที่ปรึกษาอาจารย์ช่วยเหลืออะไรบ้างและให้คำแนะนำด้านไหนยังไงบ้าง
5: ถ้าสมมติจะมีงานมีอะไรเงี้ยประธานก็จะแจ้งไปนะคะแจ้งไปช่วยเหลือมาแนะนำนะคะแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแหมชมรมเนี่ยดีมากเลยมีความสามัคคีมีความรักใคร่กันนะฮะทำให้เราเนี่ยอะไรมีการช่วยเหลือกันอย่างดี
2: ครับความสามัคคีรักใคร่กันทำให้การสอนพัฒนาไปได้ดียังไงบ้างฮะ
5: พัฒนาไปในด้านที่ว่าเขาจะได้มีอาชีพนะฮะเด็กๆจะได้ใบรางวัลตามที่ต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ
2: แล้วมันสร้างความภูมิใจ
5: ทำให้ผู้อะไรคนที่เป็นครูแล้วก็ภูมิใจว่าเด็กของเรานะมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะนำความรู้เหล่านี้ไปสร้างอาชีพให้ตนเองได้
2: ครับหมายถึงผลจากการรวมกลุ่มของครูทำให้เกิดสิ่งนี
5: ้
2: ทำให้เด็กเกิดอาชีพให้เด็กได้พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างรายได้แต่ในแง่ของครูด้วยกันเองนะครับที่มารวมกันแล้วเราก็แน่นแฟนกันเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องเลยพี่น้องชวนกันมาครับ
3: ตรงเนี้ยที่เด็กที่จะสนใจอะไรเนี่ยก็จะนั่ง
2: ดู
3: คุณครูด้วยกันว่าสมาธิสั้นอย่าง
2: นี้คุณครูท่านนี่แหละสมาธิสั้น
3: พอเขาทำได้ชิ้นหนึ่งนี่มีคำชมไปในเด็กมีกำลังใจก็พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อเอามาอวดครูอวดทั้งบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นการส่งสาร
6: โรงเรียน
2: พี่ชิมเหงื่ออาจจะเยอะหน่อยวันนี้ร้อนหน่อยแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วอบอุ่นไปด้วยน้ำใจนะฮะถ้าคุณครูดูอยู่อยากจะสร้างเครือข่ายแบบนี้บ้างแบบที่คุณครูอภัยได้เริ่มครูสันติ

0: ผอ.และครูประทุมได้พูดคุยให้เราได้เห็นในวันนี้จะทำยังไงเริ่มยังไงแล้วก็จะฝากอะไรถึงครูในการสร้างเครือข่ายบ้างเชิญครูก่อนครับ
1: ต้องเริ่มด้วยใจเราก่อนนะใจเรารักก่อนรักในสิ่งพวกนี้ก่อนแล้วก็ยินดีที่จะให้คนอื่นเป็นผู้ให
0: ้ต้องเริ่มจากเป็นผู้ให้
1: เป็นผู้ให้ก่อน
0: จิตใจยินดี
1: จิตใจแล้วก็เป็นผู้ให้แล้วเขาก็จะเข้ามาเองเขาก็จะมาด้วยใจเหมือนกันเอาใจให้เขาเขาก็ให้ใจเราแล้วก็มีความแลกเปลี่ยนกัน
0: ครับตอนเริ่มต้นครูก็ไม่คิดว่าจะโตขนาดนี้
1: ไม่ได้คิด
0: ไม่ได้
1: ค
0: ิดไปใหญ่โตนะฮะ
1: ค่ะไม่ได้คิดแล้วก็เริ่มมาก็เลยมี
2: ปฐมศึกษาเชียงสาวเขต1นะครับเรายินดีรับเสมอครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
2: ใช่ครับ
0: ที่ไหนทั่วประเทศ
2: ครับผม
1: ทุกเพศทุกวัย
0: ทุกเพศทุกวัยได้หมดนะฮะดูทุกครับ
3: ก็การทำอันเนี้ยนะฮะเป็นการที่เชิญชวนให้เด็กนะฮะเห็นไอ้เศษขยะหรือเศษที่ไอ้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี
0: ่
3: ยเก็บมารวบรวมแล้วก็เอามาทำของให้เกิดประโยชน์ได้คือถ้าสมมติเด็กแกเห็นแกก็จะไม่ทิ้งให้สกปรกรกรุงรังแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยครับ
0: แล้วถ้าจะสร้างเครือข่ายแบบนี้ฮะครูได้มาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอยากจะบอกอะไรในการที่จะสร้างเครือข่ายนี้ให้เกิดขึ้นไปยังเพื่อนครูคนอื่นครับ
3: ค่ะเราก็
4: สนับสนุนให้คุณครูได้พัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามส่งเสริมให้คุณครูหาเครือข่ายเยอะๆ
0: ครับ
4: คือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้บริหารอย่างเดียวคือตัวดิฉันเองขณะนี้เป็นทั้งสมาชิกชมรมด้วยเพราะว่าเองจะชอบสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็หน้าที่หลักคือเขาทำเสร็จแล้วไม่ใช่ให้ผลงานกองอยู่เฉย
0: ๆ
4: ต้องทำอย่างไรให้ผลงานนั้นเกิดประโยชน
0: ์
4: ก็คืออาจจะต้องไปหาสถานที่ให้จำหน่ายเกิดมากเกิดผล
0: ค
4: ือไม่งั้นทำเสร็จแล้วของก็จะกองอยู่เฉยๆก็จะได้เพื่อว่ามีกำลังใจทำ
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ที่สำคัญสุดผู้บริหารเนี่ยหน้าที่หลักก็คือต้องมาอำนวยความสะดวกให
0: ้
4: ก็สอบถามคุณครูอยากได้อะไรขาดอะไรเข้าที่ศักยภาพเราพอทำได
0: ้ครับ
4: ก็จะเป็นรูปนั้นมากกว่าน
0: ี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับที่บอกว่าต้องเราช่วยกันเราส่งเสริมให้ชมรมเติบโตแบบนี้และยังมีเครือข่ายอื่นๆอีกผมเชื่อว่ามีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยของเพื่อนครูครับถ้าที่โรงเรียนไหนครับมีเครือข่ายรายละเอียดต่างๆว่าเป็นอย่างไรเป็นเครือข่ายของชมรมอะไรหรือว่ากลุ่มสาระวิชาอะไรก็บอกเรามาได้ครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv ครับในนั้นจะดาวน์โหลดรายการมาชมก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะครับหรือชมผ่านโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายของเพื่อนครูกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆรวมถึงนำเสนอผลงานของเครือข่ายแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครูครับขอบคุณครูทุกท่านเลยนะครับขอบคุณฝั่งนู้นด้วยนะครับขอบคุณแม่ครัวนะครับขอบคุณครูครับแหมกำลังทำห่อหมกอยู่ครับแล้ววันนี้ไลฟ์พร้อมกันเดี๋ยวเชิญทานฮะเดี๋ยวทานแน่นอนเดี๋ยววันนี้ครับ Teachers Network ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ชิมอาหารฝีมือของเพื่อนครูที่เกิดจากเครือข่ายว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับด้านนู้นนะฮะตั้งโต๊ะตรงไหนดีฮะ

0: ห้องสมุดนะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะถือหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือซอมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะ

0: โจทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆก็คือเหมือนกับว่าที่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราทำร้านหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
3: สถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทั้งนั้นทำห้องสูตรแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสูตรเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหนเง
4: ี้ยถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
5: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มนึงความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
0: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
1: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือ discount book อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พอพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือ discount book แล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ใน

0: ่นี้นะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละที่เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะวิเคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรี่อย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด์ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาจะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลคชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่ต่างไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
2: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
3: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
4: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งปนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องทั้งหมด
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี
4: ่เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
11: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
12: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
13: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
14: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห
10: ์คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
3: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
4: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง
5: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
6: คิดว่าคนไทยอ่านกันเยอะไหม
7: ผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนผมก็อ่านกันเยอะผมอ่านเป็นเล่มเลย
8: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ20%เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะ

0: พ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
1: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
2: ใช่ครับใช่
1: ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
2: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเงี้ย
3: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์ก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
4: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำราให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: เรียนขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่1
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเรื่องนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นวิธีการอ่านแนวใหม
2: ่เป็นแนวใหม่
1: เป็นแนวใหม
2: ่แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกด้วยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
3: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เจ๊งใช
1: ่
3: ไหม
1: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
2: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแรลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
2: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
2: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: ถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมไว้ให้เขาเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่านเอง
5: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
6: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะของผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
7: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
8: เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้นี่ค่ะมันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
5: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดังดวงตาทั้งสองข้าง
7: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีอ่ะตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ

0: ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนปนใน3จังหวัดยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของปนต้นแบบที่เราจะได้เนี่ยคือเมื่อก่อนจากสมัยดั้งเดิมเนี่ยปนก็คือจะมีการสอนระบบกีตาร์ก็คือระบบหนังสืออย่างเดียวสอนศาสนาอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเราก็ได้บูรณาการปนเนี่ยให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว
0: ้
1: ก็คือมีการเสริมการวิชาชีพเข้ามามีงานเสริมกศน.เข้ามานะครับแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นความรู้เมื่อว่าออกจากโรงเรียนไปแล้วต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยปนมันเป็นที่ยอมรับของคนในมุสลิมใน3จังหวัดนะครับแล้วก็มาจากปัจจุบันเนี่ยคือหลังจากโต๊ะครูก็คือบาบอเนี่ย
0: ค
1: ือเขาค่อยหายไปคือคนที่จะเป็นบาบอคนที่จะเป็นโต๊ะครูได้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องจบชั้นไหนจบอะไรคือเขาต้องมีความรู้จริงๆแล้วก็มีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมชาวบ้านนับถือจนชาวบ้านเนี่ยยอมรับให้การยอมรับว่าคนนี้สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้สามารถสอนลูกหลานเขาได้ถึงจะได้เป็นโต๊ะครูแต่ว่าใครมาใหญ่ยังไงก็ไม่ได้ช่วงหลังๆก็ยิ่งหายไปครับผม

0: ที่ยาลานี่มีประมาณมีอยู่หลายแห่งอยู่ฮะแต่ว่าที่เป็นบอสคือตอนนั้นเป็นโครงการรัฐบุรุษโครงการของพลเอกเปรมครับทำเป็นโครงการบอนอตต้นแบบแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกเป็นนายยาลา1นายยาลาซึ่งในอำเภอเมืองเนี่ยมีเราแห่งเดียวที่มีเด็กประมาณ200กว่าคนส่วนนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสในพระประถมทูลกระหม่อมหญิงอมรราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมได้โอนขึ้นสังกัดกับอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาดูแลค่าตอบแทนครูทั้งแม่ครัวทั้งครูพี่เลี้ยง
1: ให้ดีขึ้น
0: ให้ดีขึ้นสวัสดีครับ
2: งงงงเพิ่งตื่นนอน
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: น้องชาย
0: น้องชายครับ

0: ก็เรามีทั้งอนุบาลมีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งผู้อาวุโสคนชราก็คือเหมือนว่าปอนเนาะเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อันนี้เป็นบ้านพักผู้สูงอายุคนแก่คนชราคำว่าปอนเนาะนี่มันจะเป็นภาษาอะไรภาษาฟิลิปปินส์มาจากคำว่าฟุนดุกแปลว่าเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบก็เลยเขาเรียกว่าเป็นปอนเนาะในบ้านเราแต่ส่วนมากที่อื่นก็จะมีแบบมุงจากอะไรอย่างงี้แต่คือเราอยากจะทำให้มันดูคงทนหน่อยแล้วก็ให้มันสวยงามหน่อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของปอนเนาะไว
1: ้ปกติหลังหนึ่งปอนเนาะหลังหนึ่ง
0: หลังหนึ่งนี่ก็จะอยู่ประมาณ2คน3คนแล้วแต่ฮะไอ้นี่ก็นักเรียนทำกันเองครับ
1: กระต๊อบนี่สร้างกันเอง
0: ครับผมอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดครับซึ่งได้งบประมาณจากโครงการศูนย์ไทยศูนย์ใต้นะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนเองนักเรียนสร้างเองเชื่อมเหล็กเองติดกระเบื้องเองทำทุกอย่างเองหมดโดย9เดือนครับ

0: ันนี้เป็นบาเลครับคือมันเป็นสถานที่ละหมาดเหมือนกันแต่มันจะมีศักดิ์ต่ำกว่ามัสยิดหน่อยหนึ่งคือในสถานที่ละหมาดของอิสลามมันจะมี3ที่1สูงสุดก็คือมัสยิดต่ำลงหน่อยก็คือบาเลแล้วก็มัดรัสะอีกที่หนึ่งบาเลนี้จะใช้ในปอนเนาะส่วนมากเพราะเวลานักศึกษาหญิงมาประจำเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามัสยิดไม่ได้แต่อันนี้บาเลนี้จะเป็นทั้งอาคารที่เรียนแล้วก็อาคารละหมาดครับผมอันนี้คือลักษณะของบาเลนแต่ที่เราไม่ปรับปรุงใส่กระเบื้องอะไรเราจะคงเอกลักษณ์อีกกลิ่นอายของปอนเนาะดั้งเดิมไว
1: ้ครับ
0: ใช่ครับก็เลยเก็บอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคัมภีร์อัลกุรอาน

0: ็คือจะมีบาบอลนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เด็กนักเรียนก็จะนั่งพื้นหมดจะนั่งพื้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นักของนักศึกษาหญิงคือบาบอลจะเปิดประตูนี้นิดเดียวเพื่อให้เสียงเข้าไปทางนักศึกษาหญิง
1: เวลาเรียนนี่ไม่เรียนรวมหรอคะ
0: คือเวลาอยู่เขาก็อยู่เนี่ยกำแพงนี่ถึงในบ้านผมเลยฮะกั้นอันนี้ฝั่งนี้นักศึกษาหญิงฝั่งนี้นักชายปอนอนี่คือเขาเหมือนคือผู้ชายผู้หญิงเขาไม่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่เฉพาะวันเนาะศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ใช่ญาติกันอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงฮะเจอด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในสังคมมุสลิมเนี่ยตามปฏิบัติตามนี้ก็จะลดปัญหาสังคมปัญหาอะไรที่เราเจอในปัจจุบันอะไรเยอะแยะครับผมทีนี้เขาจะเกิดปัญหาในสังคมว่าทำไมวันเนาะไม่มีสายสามัญทำไมไม่สอนสายสามัญมันเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กใช่ไหมฮะคือเด็กที่เขาไม่มีศักยภาพพอที่จะไปเรียนสายสามัญได้ไม่มีทรัพย์พอไม่มี IQ พอเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเฉยๆทีนี้อาจจะเป็นปัญหาของสังคมนี่ถ้าเขาได้มาอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยเขาได้เรียนศาสนาคือเราไม่เน้นว่ามีความรู้สูงแต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในสังคมได้ส่วนมากจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสทางสังคมนะฮะเราก็มาเปิดโอกาสเขาเรียนศาสนาเราก็ฝึกอาชีพให้ทำงานก่อสร้างปลูกผักเลี้ยงปลาเพราะเราอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพด้วยครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้ทำเกษตรพอเพียงก็จะได้ติดวิชาชีพให้กับเด็กแล้วก็เราได้บูรณาการกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกหน่วยงานเลยในจังหวัดเราเชิญมาเป็นวิทยากรเชิญปศุสัตว์มาให้ความรู้กับเด็กเชิญประมงเชิญอะไรหลายๆอย่าง

0: พยายามจะเป็นแบบเราไหม
1: มีครับตอนนี้ทางเมื่อเดือนที่แล้วทางจังหวัดนราธิวาสทางสช.นราเนี่ยจัดให้พอนักในนราธิวาสมาดูงานที่นี
0: ่
1: ครับแล้วก็เดือนที่แล้วก็จะมีของสื่อโลกตะวันออกกลางของอาหรับเนี่ยก็มาดูงานทางสวต.มาคือตอนนี้จะมีคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่เข้ามาดูงานการพัฒนาของเราครับ
2: ตรงนู้นก็เป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาดุก
0: ก็มีปลาอยู
1: ่ครับผมนี่เป็นเขตนักศึกษาหญิงนี่ฮะ
0: ป้ายมีป้ายเขตนักศึกษาหญิง
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารโรงนอนรวมของนักศึกษาหญิง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้นอนกันกี่คนก็มีนักศึกษาหญิง
1: ประมาณ100คนครับเพื่อความปลอดภัยเราให้นอนรวมแต่กลางวันเขาจะอยู่เป็นห้องของเขา
0: แต่ผู้ชายนอนปอนะ
1: ปอนะฮะปอนะใครก็ปอนะเขา
0: ผู้หญิงนอนรวม
1: ครับผมตอนนี้ผมกำลังสร้าง2ชั้นอยู่
0: อันนี้คืออะไรครับกำลังสร้าง
1: จะทำเป็นแบร์แร่เหมือนกันนะ
0: คือทำเองเหมือนกัน
1: ทำเองฮะทั้งหลังอาคาร2ชั้นนี่2ล้านกว่าก็ทำเองอันนี้ก็เป็นสากลนักเรียนหญิงครับผมอันนี้สนามอเนกประสงค์อันนี้ได้จากหน่วยฐานพัฒนานปค44เขามาทำเข้ามาช่วยทำให้
0: หน่วยงานก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะ
1: ใช่ครับครูโรงเรียนปอนะที่จริงครูโรงเรียน

เพราะเขาไม่มีรายได้ฮะเขาไม่มีค่าจ้างคือบบสอนก็ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนคือก็เหมือนที่บอกต้องทำครูด้วยจิตวิญญาณแต่คือบบจะสอนตลอดว่าถ้าเราทำดีสักอย่างมันเหมือนว่าพระเจ้าก็คงไม่ทิ้งเราหรอก

0: สุดเนี่ยนราธิวาสก็ครูถูกยิงเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะคำว่าครูเนี่ยอย่างโต๊ะครูเองก็หายากแต่ละคนก็หาย
1: อันนั้นเป็นการเป็นการทำลายผู้บริสุทธิ์คือเป็นครูโต๊ะครูครูบาอาจารย์เนี่ยที่จริงเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเยาวชนต่ออะไรเพราะเป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะฮะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบก็อยากให้ทุกๆคนตระหนักตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีบาบอไม่มีอย่างวัดไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีพระสังคมเราก็จะขาดผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญในปัจจุบัน

ิ่งที่เราอยากทำก็คือการช่วยเหลือสังคมอะไรที่เราช่วยได้ว่าทางชุมชนต้องการอะไรเราจะพยายามจะสนองให้อย่างเช่นเรามีการฝึกอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เปิดให้ชุมชนเข้ามาด้วยชาวบ้านใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะอยากจะอะไรก็มาปรึกมาหาเราเราก็ให้แพะไปให้เขาไปเลี้ยงแล้วก็ค่อยมาส่งเราอะไรนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าผมดูแล้วในสภาพของ3จังหวัดปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้นำศาสนาคนที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยส่วนมากจบจากปณ.ถึงแม้เขาไม่มีความรู้แต่ชาวบ้านให้การนับถือในการเป็นคนดีของเขาสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้แค่นั้นครับเวลาผมไปพูดที่ไหนผมก็จะบอกว่าถ้าสังคมมีความสงสัยอะไรในตัวเราก็เชิญมาได้ถ้าทุกสังคมเนี่ยยึดหลักพระธรรมหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยสังคมเราจะอยู่ได้อีกเยอะบางทีคนจะนอกก็จะมองเอ๊ะปณ.เขาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสตลอดเพราะฉะนั้นผมบอกหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่อยู่บริเวณนี้ผมบอกมีอะไรก็เข้ามา

ดท้ายนี้ผมก็ขอให้กำลังใจกับคุณครูครูบาอาจารย์ไม่ว่าเป็นใครศาสนาใดเพศไหนก็ตามขอให้ทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณด้วยความเสียสละและก็อดทนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรมั้ย
3: เฮ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงไปทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมคือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะ

ครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนและดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนเวลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนส์เมคเกอร์ช่างนั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2

เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ฟิลิปปินส์ This is my
1: เรามีภารกิจให้ทำ
2: We're going to have your mission flawed and perfect Here in our country
3: อะไรเนี่ย
4: Banana or banana fiber
5: So it's made from banana leaf right
4: Yes
6: So you
7: ตัวที่เป็นใยผสมน่ะจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
5: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
7: มี
5: โอ้โห
8: กูชิดวิดีโอหรือเปล่า
9: ไอศกรีม

0: เขาแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: เออหน้านิ่งมากเลย
0: ใช่ครูคะlook like Filipino โอเคสลับกันเดี๋ยวมาดูครูดีป่ะว่าครูจองมาเป็นแบบไหนนะ
1: อยากรู้เหมือนกันนะ
0: ครูกลัวทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอ่ะบ้านเราก็ประมาณแมวแมวแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดๆเรียกว่าอะไร tribal
2: Would you like to try this on?
0: Oh sure So I have to
2: careful hold it
0: it's real นี่ของจริงนะคะเนี่ยตายแล้วเป็นการฝึก
2: Woo. You should balance.
0: Balance the neck.
2: Yeah. Straighten your neck. Make it strong. And put your hands at the front.
0: So have to concentrate. Whoa. yes, that's right.
2: Yeah. Start walking.
0: Start walking. One.
2: Yes.
0: Two.
2: Three and four. Then hold it again.
0: Hold it again.
2: Stop turning.
0: Okay.
2: You can start turning.
0: Turning.
2: Yes.
0: And
2: do eight counts and then let go again of your hand.
0: Okay. โอ้ยโอ้แค่นี้ก็ลำบากแล้วเนี่ยถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอConcentrate. Like this.
2: And
0: three.
2: And four. Now turn without holding the pot.
0: Okay. ครูเสร็จแล้วคะ
2: You look good.
0: ใครทำลายครู
1: ทำลายมากเลยนะ
0: อันนี้คือเป็น this is a traditional
2: yes it is a traditional dance yes from the mountain province
0: oh, from the
2: Baguio mountain. City
0: can you describe can you explain the dress
2: yes
0: the history of the dress
2: your dress because it's cold in Baguio City they use double dress
0: Double?
2: See?
0: Yes.
2: One inside and one outside.
0: Yes.
2: And this is thick. Yes? Do you feel it?
0: Yes.
2: It's thick. Pot in the head for fetching water for the ladies to take a bath.
0: Oh, really?
2: Yes. Yes.
0: Oh, ก็คือมันมาจากพิธีมันก็มาจากการใช้ชีวิตของเขาแหละก็คือไป take a shower.
2: Yes.
0: So that's
2: where they hold the water.
0: The water.
2: So it's only not one, but...Level of seven,
0: yes.
2: Seven, oh. yes.
0: Oh
2: From
0: God.
2: Big going to smaller.
0: Oh, จริงๆแล้วมันมีได้7ใบนะฮะ
2: Especially before the wedding, when a girl is going to wed a guy,
0: yes,
2: she must take a bath first, and the slaves must fetch water for her.
0: What about the men's wearing?
2: The men's wear is really like that.Even though it's cold in Baguio City, in the mountain province, still they have this kind of costume.
0: Oh, on the mountain.
2: Especially during the ritual. The, most of the Igorot men are warriors. So they fight with this kind of costume.
0: Oh, sexy ขนาดนี้ครับครู
1: ผู้ชายจัดเต็มมากเลยอ่ะ
0: ผู้ชายจัดเต็มมากตอนแรกหนูว่าเฮ้ยผู้หญิงจะออกมาเป็นแบบซิกซี่ซี่หรือเปล่าแบบแนวแบบชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ย
1: คนปรากฏว่า
0: ครูเต็มกว่าโอเค
2: โอเค when you say I Sally do my can you do it
3: I Sally do my
2: very good
1: Sally do my DY

0: my
1: DY.
0: DY.
1: Yes, again. I Sally Dumay. 3, 4.
2: Left, close, and right.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4. And back. 2, 3, 4. And 1.
1: ทำไม่ทันนะจังหวะมันเร็วมากอะ
0: เร็วขาหนูเน
1: ี่
0: ยอ
1: ะไรอะ
0: นี่อะไรอย่างนี้มันจะง่ายกว่าเลยค่ะโอ้ยหนูท้อแท้ค่ะอยากจะร้อง

0: introduce you to our founder and president, yeah. Ambassador Sinuwin. This is Miss Floy and Raxer.
1: Yes. Hi. Hi. Nice to meet you.
2: Nice to meet you. Right.
1: Sorry. Awesome.
3: Wow. All right. This is what we call the Laundry Brigade.
1: The Laundry Brigade.
3: Yeah, the line of washers.
1: Oh.
3: So, first step is wetting. Second step, soaping. Third step is rinsing. Fourth step is squeezing,
1: yes,
3: and hanging with a clothespin. Keep until everything is cleaned up. She will throw now the water
1: to the
3: in a pail. So all the tables for washing has holes.
2: She know everything.
3: Yes, every day they do things by themselves.
2: Why? คือเด็กเขาทำอะไรเป็นระเบียบเนาะ
1: ค่ะ
2: พอเขาออกมาเสร็จเขาก็ใช้เสร็จเขาก็กลับไปที่เดิม
1: ใช่คือเขาสอนเป็น step by step เพราะฉะนั้นทำให้เด็กเนี่ยเหมือนการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นขั้น
2: ใช
4: ่ Those teachers who do not have the full load means they must have a teaching hours of 23 they only have let's say 15 the other hours will have to be spent here
2: พออย่างนี้คือเขาจะกำหนดชั่วโมงของครูไว้เลยว่าแต่ละวีคเนี่ยครูจะต้องสอนทั้งหมด23 23ชั่วโมงถ้าเกิดครูคนไหนสอนที่20เนี่ย
1: ก็จะให้มา
2: อีก3ชั่วโมงนั้นน่ะ
1: ให้มาน
2: ั่งผลิตสื่อแต่3ชั่วโมงต้องคูณ2
1: ก็เป็น6ชั่วโมง
2: เพราะเขาถือว่าการที่คุณมานั่งทำสื่อเนี่ยคุณสบาย
1: อ๋อก็เลยบอกว่าทดแทนการ
2: How many teachers come to this room?
0: Average of 40 to 60.
1: 40 to 60?
0: Depends on the school year because sometimes our school years we need more teachers and there are times that we need to teachers who do not pass after

0: 3 years to prove themselves. Within the 6 week training, if there are still some teachers who do not qualify and then not pass the training, then we still have to remove them.
1: Why they have to like close the eye?
2: Because at the end of the year, she knows it very well. So we call that stereognostic sense. To see with the hands.
1: Wow!
2: Yeah, it's high, very high sensation. It's very, very high sensation.
1: Yes.
2: Because she has to arrange it according to biggest, fattest, thinnest.
1: Oh, yes.
2: Thank you.
1: Yeah, thank you so
3: much. Thank you so
1: much. วันนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจจนได้ I am in ASEAN นะ
3: ใช่แต่แบบเราก็ผ่านไปได้ดี
1: ผ่านได้ดี
3: ใช่ค่ะเอามา perfect
1: perfect มาก
3: เด็กๆชอบ
1: เด็กๆชอบโดยเฉพาะคุณครูนะคะช
3: ื่
1: อคุณครูนี่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนด
3: ้
1: วยเลยรวมถึงหนูนะคะกับคุณครูเองเนี่ยคือทริปนี้เนี่ยได้มาแบบได้ครูคุณครูมาเป็นบัดดี
3: ้
1: เสมือนคุณครูเป็นเพื่อนหนูเลยนะคะคุณครูเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าอุ้ยคุณครูดุอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเข้าใจเราทุกอย่างคือผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะหนูรักคุณครูนะคะ
3: ครูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับพลอยกับครูเนี่ยทำงานคนละสายงานกันแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราผ่านพ้นภารกิจต่างๆมาได้ด้วยดีก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อย่างครูไม่สบายไม่มีเสียงพลอยก็คอยช่วยเหลือครูอย่างนี้
1: ครูก็ดีใจมากที่ได้คุณครูมาเป็นบัดดี้ในทริปนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณ
1: ทุกๆท่านด
3: ้
1: วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that nice and warm welcome us เลย
2: so we enjoyed it also
1: yes thank
3: you really enjoy okay
1: malaming salamat po sa inyong lahat
4: wow you said it very well
1: yeah, thank you so much
2: we are joyful thatYou chose the Philippines and our school to yes. feature among your first yes. Films of the teachers' television.
1: Oh, wow. yes. แล้วก็เราทำมิชชั่นนี้สำเร็จแล้ว complete แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น I love ASEAN.
5: This is my country, Philippines. This is my country.
6: I am Philippines.
1: รู้ว่ากูกล้ากินได้ไงอ่ะ
7: ต้องลองต้องลอง
1: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะ
7: เ
1: ดี๋ยวจะไม่ได้เป็นฟ
7: ิ
1: ลิปป
7: ิน
1: ส์
7: เธอกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
7: เออ
8: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแอมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้มาถึงแล้วว่ามาเลเซียดีใจมากเลย
1: มาเลเซียลงเครื่องบินที่กัวลาลัมเปอร์แล้วตอนนี้ต้องมาอยู่ที่มาลากา
2: แล้วมาลากาแบบว่าเป็นเมืองเก่ามากอ่ะเหมือนภูเก็ตบ้านเราเลยอ่ะ
1: ใช่ครับผมมีสถาปัตยกรรมเก่าๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วทำไมต้องมามาลากาครับครู
2: ก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นเมืองสำคัญหรือเปล่าว่าเขาเคยเป็นเมืองท่าแล้วก็เท่าที่รู้มาเขาเป็นมรดกโลกด้วยนะ
1: คือว่ามีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจน่าดูใช่ไหม
3: มา2คนครั้งนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไง
1: จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงผมกับครูแอมนี่ก็ไม่เรียกว่าพี่เรียกว่าครูดีกว่า
2: สวีทอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: สวีทครับแต่ว่าวันนี้เราจะ

0: ชีวิตนะครับแล้วช่วยเหลือกันครับผมจะเป็นฝ่ายใช้กำลังแล้วพี่แอมก็เป็นฝ่ายใช้
1: สมองฝ่ายสวยงาม
0: เหรอ
1: เออฝ่ายสวยงาม
0: ดูเสื้อซะก่อน
1: ดูเสื้อสิ
0: แวบมาเลยนะ
2: ก่อนอื่นเราอยากให้สิ่งนี้ครับ
1: เราจะเห็นเต็มเมืองเขาเลยนะ
0: ใช่ผมตอนนี้มาเลเซียก็อาจจะมีแคมเปญอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่านะฮะผมเห็นเต็มไปหมดเลย
1: คือรูปบุคคลสำคัญมีป้ายข้อความอะไรก็ต้องมีสัญลักษณ์เนี้ยติดด้วยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆเลยน้องไม่รู้หรือเปล่า
0: ผมยังไม่รู้ครับ
2: เรายังไม่ต้องการคำตอบตอนนี้แต่เราต้องการวันสุดท้าย
0: วันสุดท้ายผมต้องบอกได้ใช่ไหม
3: ได้
2: อยากจะรู้ภารกิจแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับผมแน่นอนครับ
1: ค่ะ
2: งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
0: ครับ
4: How are you?
5: Hi. I'm good.
4: And you?
5: Yeah, very well.
4: My name is Bonnie Wee. Uh-huh. I'm a Malaccan. Uh-huh. I'm a writer. Uh-huh. Is this your first time in Malacca?
5: Yes, sure.
4: Okay, that's wonderful. Do you know where you are now?
5: I have no idea.
4: You have no idea. Okay, this is what you call the Dutch Square.
5: Dutch Square.
4: Uh-huh. Dutch Square. This is central Malacca. Uh-huh. And it's called the Dutch Square. This is a very central location, very historic. Malacca has got a wonderful, it's very colorful.Before the Dutch came in, this is called the Dutch Square, mm-hmm. Dutch from Holland, right?
5: Mm-hmm. Yeah.
4: Okay, the Portuguese came first in 1511. Then the Dutch came, conquered the Portuguese, mm-hmm. They sent them back to Portugal and they took over. And that's why it's called the Dutch Square. So, by the way, you would like to know more about your mission in Malacca?
5: Yes, sure.
1: Yes, sure.
4: Well, there you are. These are the places you have to go.For a start, this is A. Formosa, uh-huh. a Portuguese fort. Then is St. Paul's Hill, which is just up there. Uh-huh. And later, you are here now.
1: Uh-huh.
4: Okay, so you have to go through all these places. And anyway, there's a trishaw uh-huh. for you.
5: Trishaw?
4: Yeah.
5: What is trishaw?
4: You see, this is a trishaw.
5: Oh.
4: Very popular, very common. When tourists come down, they take a trishaw and they go around.
5: And who's
4: going to
5: ride?
4: Just like a tuk-tuk in Bangkok.
5: Who's going to ride?
4: There's a rider. You can ride. Try it.
5: I don't.
1: สวยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะน้องเป้คันไหนดี
0: เออผมว่าคันแรก
1: คันไหนคันไหนสีเหลืองนี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้ยมีเบาะแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: อัมเป้ not that one this one
1: huh
0: oh
4: yeah this one
0: why is there no flower on our bike
4: okay you will get the flowers later and
1: only the ribbon
4: yeah only a ribbon but later you get the flowers and you decorate it yourself
1: อะไรนะ
0: ขาเดฟมากครับโอเคบอนนี่
4: come let's go
1: นุ่งสบายมากเลย
0: to the number two
4: yeah
0: over there
4: this way
0: all right
4: come let's go
1: เป็นแบบไปรับอะไรมาแล้วก็แห่รอบเมืองยังไงไม่รู้คือที่แรกเลยต้องไปที่ไหน
4: เนี่ย
0: it's high
1: ไปเรียก
4: Careful.
0: I can be there from here.
1: สงสัยต้องแบบมีก
4: ่อน Slowly.
0: Okay, Bonnie.
4: Go that way.
1: Okay. เฮ้ยเก่งสมควรมาเป็นน้องชายพี่แอมมากเลยอ่ะทำได้ทุกอย่าง
4: Now this is called A. Formosa.
5: A. Formosa.
4: Mm. In English, it means the famous. Mm-hmm. It was built by the Dutch in 1511. Mm-hmm. Okay, when they first conquered here, you know this is a sea. This used to be the sea, so mm-hmm. the fort is very important to repel their enemies when they come in. This is a statue of Saint Francis Xavier, Catholic preacher, apostle.Who built this church?
5: But his hand?
4: His hand is gone.
5: Why?
4: Okay, good question. There was a big tree here, uh-huh. a very big tree. During a storm, uh-huh. the tree fell, the hand went off, gone.
5: Oh, oh.
4: Ever since then, they have not replaced the hand.
1: Uh-huh.
4: They just leave it like that. That is St. Paul's Hill. It was built by the Portuguese. Now you will ask me, what are these? Mm-hmm. These are called tablets.
5: And this?
4: Tablets, meaning?For the dead, it belongs to the Dutch. So the body was buried inside here.
1: Mm. Oh.
4: Okay?
1: So I am...
4: It's okay. It's

0: นะครับผมความจริงแล้วผมไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็ผมครูก็ทีมเวิร์กดีมากครับผมเรียกกันมาคนละแบบเลยครับแล้วนี่เราต้องการThis one please นี่ในวันแม่ครับผม
1: ในวันแม่
0: นั่นแหละครับคุณครูก็เหมือนแม่คนที่สองนะครับผมเราก็เลยเอาดอกมะลินะครับเขาเลยดอกมะลิมาฝากคุณ
2: น่ารักน่ารักจริงๆ
0: น่ารัก
2: น่ารักน่ารักค่ะจำไว้เลย
0: เปี่ยมครับเรียบร้อยแล้วครับเราได้ของมาครบแล้วครับแต่ว่
2: า
0: เยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้แต่งตรงนี้เราจะต้องลุยไปแต่งไปเพราะว่าเวลาจะไม่ทันแล้ว
2: เพราะภารกิจเราเยอะมากเลยจริงๆวันนี้แต่ว่าสงสัยอ่ะอันต่อไปมันเป็นลูกไก่อ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นสุกไก
2: ่โอ้มีอะไร
0: ฮกกี้ชิคเก้นไรซ์ใช่เป็นข้าวมันไก่เหรอฮะ
2: ใช่
0: ลูกอะไรกลมๆอ่ะลูกชิ้นอ่ะ
3: ฮัลโหล welcome to Hokkien Chicken Rice Shop
4: what do you recommend
3: we're selling chicken rice ball yes chicken rice ball it's a rice we make it into a bowl shape
4: oh so that's not that's so the dumpling is just rice ball
3: yeah
4: okay
3: all right
4: so can you make it for two
3: yeah sure no problem
4: เป็น chicken rice ball ครับผม
2: มัน
4: เป็นข้าวลูกกลมๆเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วครับ
2: เหรอ
4: เอาละครับว่าที
2: ่ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลา
4: ดูเหมือนลูกชิ้นปลา
2: ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลาไม่คิดว่ามันจะเป็นข้าวมันไก
0: ่อ๋อนี่ไก่อ๋อนี่คือข้าว this is the right what you say thank you sir thank you
2: เหมือนลูกชิ้นปลามากแต่พอดูใกล้ๆก็
0: ผมลูกชิ้นปลาจริงครับผมอันนี้มันเป็นข้าวเนี่ย
2: ที่จะแปลกนะร้านข้าวมันไก่มีปลาแบบนี้ด้วยอ่ะ
0: นี่ผมเป็นร้านอาหารจีนแหละครับครับเชิญครับ
2: like this ข้าวมันจริงด้วยอ่ะ
0: อร่อยจริง
2: เขาเปลี่ยนใจได้ไหมที่บอกว่าไม่ชอบกินข้าวมันไก่อ
0: ่
2: ะ
0: อร่อยมาก
2: แต่ต้องบินมากินที่มาเลย์เหรออ
0: ร่อยสุดโลก
3: this are assam fish this are add-on dishes lah after that because previously just chicken and chicken rice ball is two kind of dishes that's why they making more choices add on assam fish and a black bean soup but black bean soup is sold out today lah
0: black bean soup
3: now I want to teach you how to make it a ball
0: okay
3: squeak it and roll it usually we'll make the rice ball right when it's hot
5: very hot
3: this one cold
5: already
3: oven hot then only we can make it under the bowl rice
0: okay
3: very good
0: this is not easy
5: yeah
0: not easy
3: for the rice

0: of all, right, before this is my grandmother started first.
1: Started
0: to sell it when like 40 years ago.
1: 40 years ago?
0: Yeah, when first starting, he's selling at the river, Melaka Riverside.
1: Melaka Riverside?
0: Yeah, Melaka Riverside. Yeah, it's beside the Melaka River. And then at the starting, right, a lot of sellers come and eat. And they did it without a curry, that's why they're using a hand. Oh. And we make it into a bowl shape. And lastly, a very big one. It's not like this. Very big. That's why I eat it with a hand and with some sauce. Without
1: so
0: using
1: easy to stir, easy to make.
0: Yeah, easy to eat. Convenience.
2: ผมว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเสิร์ฟด้วยจานมาเสิร์ฟด้วยช้อนส้อมทีละอันเนี่ยมันคงยากนะ
3: พอทำเป็นบอลมันก็เสิร์ฟง่ายขึ้นเข้าใจเหตุผลแล้วว่าเข้าใจว่าเล็กขาเลยนี่คือคนจีนแรกที่มาทำข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ก้อนกลมนะครับรุ่นมัน 50 ปีแล้วเป็นคนจีนที่มาใส่อยู่ในมาละกาแล้วก็ทำข้าวมันไก่ขายเพราะว่าทางสามีของเขาเนี่ยคือคุณตาของคุณจอนเขาต้องไปล่องเรือ ไปเป็นชาวประมงไปเก็บเงินหาปลาแล้วผมเขาก็เลยทำบิสเนสขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณจอเล่าให้ฟังว่ามันทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นก็คือการปั้นเป็นก้อนนะครับ
1: Thank you very good chicken rice
4: very good
1: พอเจี๊ยะ
4: very good 好吃

0: so just fold.
1: Mm-hmm, fold.
0: Then cut to half.
1: Oh, understand.
0: Then you open, then you go inside to cut it. Yeah, you just turn the paper. Yeah, this is a simple one.
1: Simple one?
0: Yeah.
2: Simple.
1: Okay.
0: Yeah, this always.
1: So I have to fold and then
0: fold. Fold, then cut a little bit.
3: ครูครับทำไมครูทำได้ไม่ได้เรื่องเลยครับมีความสามารถทางด้านการตัดคอตตี้ป่ะครับครู
2: ไม่เลยต้องค่อยๆใจเย็นๆจริงๆนะ
1: โอ้ยยากมากอะไม่ไหวอะ
2: พับก่อนแล้วแบบเจาะเข้าไปให้มันเป็นตัดเป็นแบบให้มันเกิดช่องให้สอดกันไกลเข้าไปได้

0: 很多是用那个火星。
1: 它这样不用吗？
0: 其实
1: 在月中呢，它这边写得很明了。
0: 啊，你努力读过的。
2: สำหรับผมนะครับถามเรื่องงานเขาบอกว่างานผมจะแบบว่าหนักแต่ว่าต้องสู้ครับผมให้เขาให้ไปขอบอกว่าขอให้งานราบรื่นไปขอก่อนนะฮะ
3: สุพรรณเพย์ you know why this called Harmony Street now
2: I know now but I will explain in time
3: please do
2: in case I do it wrong
3: right go ahead
2: เราเดินทางมาไม่ถึงประมาณไม่ถึง200เมตรนะครับผมด้วยจักรยานนะครับเราจะเห็นวัดทั้งหมด3วัดทั้ง33ศาสนาครับว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนของมาเลเซียนะครับที่มี3เชื้อชาติหลักๆอยู่ด้วยกันฮินดูอินเดียนะครับผมมาเลย์อิสลามแล้วก็คนจีน
4: แล้วก็มีคนจีนด้วยใช่
2: ครับผมส่วนสายนี้เรียกว่าฮาร์มอนีสตรีทหรือว่าถนนกับรองดองมันก็กฎหมายที่กำลังพยายามจะร่างอยู่นี่ครับแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกัน3เชื้อชาติโดยที่ไม่ทะเลาะกันมานานแล้วอย่างเง
4: ี้ยอยู่อย่างแบบมีความสุขนะสงบสุขแล้วก็ต่างคนต่างก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้
2: ใช่ครับผมต่างคนก็ไม่จำเป็นต้องว่าเอ้คนมาเลย์อย่างเดียวที่เข้าศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวคนจีนก็สามารถเข้าได้ด้วยนะคร
4: ับ แล้วแม้แต่ตัวแบบตึกสถาปัตยกรรมยังมีการผสมผสานกันนะคะ
2: ก็แปลกดีนะครับที่มาสร้างกันในถนนสายเดียวกัน
4: ใช่
2: โอเค we are done
3: well do you think you are done
2: yes it's number 5 is over
3: your number 5 is over
2: yes
3: but we have one more on
4: what?
3: final one
2: what is it
3: I'm going to bring you to a very unique place which is a Malay kampung a village right in the city centerMm-hmm. But before we go, there's one because this Malay kampung is so traditional. Mm-hmm. They dress in a Malay fashion, Malay attire. So we have got the clothes for you, and I need you to change and wear like that.Hi, Ava. I can't even recognize you. You look so lovely.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. That's very nice. And you look very beautiful. You look a sharp, petite Malay girl.
2: เป็นสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะแต่งงานนะ
4: เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่สำหรับเป็นสถานที่แต่งงานด้วย
2: คือ
4: มีคนเหมือนกับมาขอใช้สถานที่นี้แต่งงานด้วย
2: เพราะว่าเป็นบ้านมัน
4: บ้านโบราณ
2: ยากแล้วเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับคนเขาถ่ายรูปเราเขาคิดว่าเราแต่งงานกันนะฮะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัว

ื่องนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e 0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e 0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านขอนำคุณครูทุกท่านเข้าสู่ตอนที่2ของฉลาดคิดพิชิตการอ่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตค่ะเราจะมาพูดถึงการสอนอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านชมคลิปการสอนของอาจารย์สุรยาไปแล้วก็จะเข้าใจว่าการอ่านในใจเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะพัฒนาความคิดความอ่านความฉลาดเฉลียวให้กับเด็กๆนะคะซึ่งการอ่านในใจเราสามารถแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเรียกว่าการอ่านออกค่ะการอ่านออกหมายถึงการเข้าใจตามตัวอักษรหรือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้นำเสนอค่ะส่วนการอ่านในขั้นที่3คือการอ่านได้อ่านได้หมายถึงการคิดในระดับที่สูงขึ้นเช่นตีความภาพพจน์ตีความสัญลักษณ์นะคะส่วนการวิเคราะห์เราอาจจะวิเคราะห์เป็นน้ำเสียงนะคะวิเคราะห์จุดประสงค์ค่ะและขั้นที่3เป็นขั้นการอ่านที่สูงที่สุดซึ่งเราจะต้องไปให้ถึงเรียกว่าการอ่านเป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านหรือคุณครูอาจคุ้นในชื่อว่าอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่ะคุณครูต้องเป็นผู้อ่านที่ไปให้ถึงขั้นที่3คืออ่านเป็นเพราะว่าการที่คุณครูอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นคุณครูจะสามารถประเมินคุณค่าสิ่งที่อ่านแล้วจะสามารถเลือกได้ว่าบทอ่านใดควรนำไปใช้สอนเด็กอย่างไรค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะ

พราะว่าบทบาทในการเป็นครูคุณครูยังจะต้องมีจิตวิทยาของการอ่านเช่นวิเคราะห์ผู้เรียนเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอายุเท่าไหร่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเป็นเช่นไรนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือรวมไปถึงประสบการณ์ด้านภาษาด้วยค่ะว่าเด็กมีความสามารถด้านภาษามากน้อยแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือจิตวิทยาเบื้องต้นที่คุณครูจะต้องนำไปใช้ในการเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองค่ะในวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการคิดแล้วก็การจัดกิจกรรมการอ่านในห้องเรียน3เครื่องมือด้วยกันต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามเครื่องมือที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้ได้แก่คำถามการใช้แผนผังแล้วก็การใช้กิจกรรมค่ะในส่วนของการใช้คำถามนะคะคุณครูทราบดีว่าหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเรามักจะต้องมีคำถามมาถามเด็กๆ เพื่อเป็นการนำความคิดใช่ไหมคะความคิดคำถามเนี่ยมีหลายรูปแบบฝึกให้เด็กคิดได้แตกต่างกันนะคะอาจารย์จะขอนำเสนอคำถาม4รูปแบบด้วยกันดังนี้ค่ะ1คือคำถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธหมายถึงพอถามไปแล้วเด็กสามารถที่จะตอบ yes no ใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคะคือตอบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะแบบที่2เรียกว่าคำถามแบบให้เลือกตอบก็คือมีตัวเลือกเป็นกอไก่ถึงงองูหรือ ABC นั่นเองค่ะคุณครูอาจจะคิดว่าเอ๊ะคำถามแบบนี้นี่หรือกระตุ้นการคิดนี่คือคำถามที่จะเปิดการคิดให้กับเด็กๆหลังจากที่คุณครูสอนอ่านแล้วนะคะถ้าคุณครูถามคำถามที่มันยากหรือต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งนะคะคำถามเหล่านี้เด็กอาจจะรู้สึกว่าเขายากที่จะตอบแล้วเขาก็ไม่อยากจะโต้ตอบกับเราดังนั้นถ้าคุณครูใช้คำถามประเภทตอบรับปฏิเสธหรือว่าให้เลือกตอบนะคะเด็กจะรู้สึกว่าเขาตอบได้ง่ายมากแล้วก็มีปฏิกิริยากับคุณครูมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การถามในขั้นที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะการใช้คำถามแบบต่อมาเรียกว่า 5W1H นะคะ 5W1H เชื่อว่าคุณครูเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะพูดบ่อยๆเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะ6คำถามนี้เราใช้บ่อยในการที่เราทบทวนสิ่งที่เราอ่านว่าเราสามารถจับใจความสำคัญของมันได้หรือไม่นะคะแล้วคำถามต่อมาเนี่ยอันนี้คือสำคัญสำหรับการฝึกคิดนะคะเรียกว่าคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดมักจะมีการลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรเพราะเหตุใดหรือทำไมเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะคะอย่างนี้เรียกว่าคำถามปลายเปิดเด็กจะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี่อะไรก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำชมเชยหากเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายแล้วก็หลายคนช่วยกันตอบนะคะแสดงว่าครูประสบความสำเร็จในการถามคำถามค่ะเพราะว่าเด็กได้กระตุ้นการคิดไปด้วยกันค่ะนี่คือเครื่องมือแรกนะคะคือเครื่องมือที่ใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดและเครื่องมือต่อมาค่ะคุณครูคือแผนผังกราฟิกนะคะแผนผังกราฟิกเนี่ยคุณครูเคยเห็นมาแล้วว่ามันมีมากมายรูปแบบมีความหลากหลายมากเลยนะคะประโยชน์ของมันคืออะไรคะประโยชน์ของมันคือช่วยในการจัดระบบความคิดค่ะจัดเรียงความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างตอนนี้นะคะถ้าสมมุติอาจารย์วนิดาคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณครูจะมองเห็นไหมคะว่าอาจารย์คิดอะไรคุณครูมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้แผนผังความคิดเนี่ยจะทำให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีลำดับขั้นตอนยังไงมีเป็นระบบระเบียบเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะและแผนผังกราฟิกที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะพูดคร่าวๆนะคะก็คือแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมนะคะมีการกำหนดหัวข้อไว้ที่ตรงกลางนะคะหัวข้อใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีหัวข้อย่อยกระเพื่อมออกเหมือนวงน้ำหรือว่าใยแมงมุมเราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้มีหลายคนมักจะสับสนกับแผนผังความคิดนะคะซึ่งคนละรูปแบบกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า mind map หรือแผนผังความคิดแผนภาพความคิดนี้นะคะมันจะแตกออกเหมือนเซลล์ประสาทมีกิ่งแก้วแล้วก็มีเส้นเล็กๆแตกออกไปแล้วก็มีหลักการในการเขียนที่มีความแตกต่างกันค่ะแผนผังต่อมานะคะเรียกว่าแผนผังมโนทัศน์ค่ะแผนผังมโนทัศน์แบบนี้นะคะตามสำนักงานไหนๆคุณครูก็จะเห็นเช่นอยู่ที่โรงเรียนของตัวเองคุณครูก็อาจจะเห็นนะคะว่าแผนผังที่บอกบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆไล่เรียงลงมานะคะมักจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคือใช้แผนผังมโนทัศน์เราก็จะเห็นถึงการเรียงลำดับหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยตัวอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้หัวข้อใหญ่ว่าประเทศไทยค่ะประเทศไทยเป็นหัวข้อใหญ่

แล้วแยกออกไปเป็น4ภาคคือเหนือกลางอีสานใต้แล้วหัวข้อย่อยลงไปอีกนะคะอย่างเช่นภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรคะเช่นเชียงใหม่แพร่น่านภาคกลางประกอบไปด้วยกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาแบบนี้เป็นต้นค่ะแผนพังแบบนี้นะคะมันดูง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าอะไรคือเฮดของมันคือหัวข้อใหญ่แล้วก็ย่อยเรียงลงมาคืออะไรรูปแบบแบบนี้นะคะคุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้ในการสอนวรรณคดีก็ได้นะคะเพราะว่าวรรณคดีบางเรื่องตัวละครเยอะมากเลยเช่นเรื่องอะไรคะคุณครูรามเกียรติ์หรืออีเหนาขุนช้างขุนแผนนะคะตัวละครเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนคือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นไหนคือพ่อแม่หรือลูกหลานเหลนโหลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราประยุกต์ใช้เครื่องมือในลักษณะนี้ก็จะทำให้เด็กเห็นลำดับชั้นในการสืบทอดทายาทได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูเราเรียกว่าแผนผังก้างปลานะคะมันจะมีความแตกต่างกับแผนผังมโนทัศน์เล็กน้อยแผนผังมโนทัศน์คือหัวข้อใหญ่แล้วก็ขยายลงมาข้างล่างแต่ถ้าแผนผังก้างปลาหัวข้อมันอาจจะอยู่ด้านขวาแล้วขยายไปที่ด้านซ้ายหรือว่าอาจจะอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วขยายมาที่ด้านขวานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณครูเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็หัวข้อที่คุณครูต้องการที่จะคุยกับเด็กๆนะคะต่อมาเรียกว่าแผนผังแบบทีชาร์ตค่ะคุณครูดูยังไงว่าเป็นทีชาร์ตนะคะหน้าตาที่อาจารย์ใส่มาอาจจะดูเป็นเหมือนตารางนะคะแต่อาจารย์ทำเส้นสีแดงๆไว้นะคะเส้นสีแดงแบบนี้เนี่ยคือลักษณะเหมือนตัวทีนะคะทีชาร์ตนะคะมีประโยชน์ในการที่เราเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเช่นนะคะฝั่งหนึ่งเป็นอาหารสุขภาพอีกฝั่งหนึ่งพูดถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราก็จะเปรียบเทียบอาหารทั้งสองอย่างนี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเช่นอาหารสุขภาพต้องมีสารอาหารครบถ้วนส่วนอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็คือสารอาหารต้องไม่ครบถ้วนแน่นอนนะคะอาหารสุขภาพเน้นสุขภาพแต่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเน้นรสชาติค่ะอาหารสุขภาพไขมันต่ำนะคะส่วนอาหารไม่ดีต่อสุขภาพก็ต้องไขมันสูงนะคะมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันนะคะพวกนี้โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อร่อยมากเลยนะคะเช่นอะไรคะไอศกรีมกินเค้กน้ำแบบนี้เด็กๆชอบมากอย่างนี้เรียกว่าอาหารไม่ดีต่อสุขภาพนะคะพอเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเห็นความแตกต่างแล้วคุณครูก็ชวนเด็กพูดคุยต่อเนื่องได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเวนไดอะแกรมคือเป็นวงกลม2วงที่มันซ้อนกันอยู่จะทำให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มีร่วมกันเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างมาตรงนี้คือฝั่งนึงเป็นสัตว์บกอีกฝั่งนึงเป็นสัตว์น้ำนะคะฝั่งที่เป็นสัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่ดำรงชีพหากินอยู่บนบกหากลงไปอยู่ในน้ำนานๆนะคะแช่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะตายก็ถามเด็กๆมาเลยสัตว์บกมีอะไรบ้างเด็กๆ ก็อาจจะตอบมาว่านะมีสุนัขมีแมวช้างหนูกระต่ายเหล่านี้เป็นสัตว์บกนะคะส่วนสัตว์น้ำมีอะไรคะเช่นปลากุ้งวาฬปลาหมึกกั้งนะคะพวกนี้เป็นสัตว์น้ำอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในน้ำค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีสัตว์อีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะคะเช่นอะไรคะกบอึ่งอ่างเขียดจระเข้แบบนี้เป็นต้นค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าเวนไดอะแกรมที่จะทำให้เราเห็นเปรียบเทียบทั้งที่มันต่างกันแล้วก็มีร่วมกันด้วยนะคะแผนพังอีกแบบค่ะที่จะใช้จัดเรียงลำดับความสัมพันธ์เช่นบอกว่าอะไรเป็นเหยื่อของอะไรหรือลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้าไปหลังได้นะคะเราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะแผนผังลูกโซ่ตามที่คุณครูเห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นแผนผังลูกโซ่ที่ทำให้เห็นถึงการเป็นเหยื่อนะคะเช่นแพลงต้นพืชนะคะเป็นอาหารของแพลงต้นสัตว์แพลงต้นสัตว์เป็นอาหารของแมลงลูกปลาเป็นอาหารของปลาใหญ่และปลาใหญ่เป็นอาหารของมนุษย์สิ้นสุดอยู่แค่มนุษย์อย่างเงี้ยนะคะมีการโยงกันไปแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะส่วนถ้าคุณครูจะบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นวงกลมนะวนกันแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรค่ะอย่างเช่นวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะน้ำอยู่ในแม่น้ำมีการระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆนะคะมีการควบแน่นตกลงมาใส่แม่น้ำแล้วก็กลับคืนไปที่สายน้ำเหมือนเดิมอย่างนี้คือวนเป็นวัฏจักรนะคะก็จะไม่ใช่ลูกโซ่นะคะคนละแบบกันค่ะคุณครูไปปรับใช้เลือกใช้ให้มันเหมาะสมเลยนะคะแผนผังเหล่านี้จะช่วยจัดลำดับความคิดแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกันได้สนุกสนานเชียวค่ะต่อมาค่ะคุณครูใช้แค่คำถามใช้แค่แผนผังไม่พอนะคะการใช้กิจกรรมในชั้นเรียนก็ส่งเสริมการคิดได้ค่ะเช่น PMI ค่ะ P
PMIP ย่อมาจาก plus หมายถึงว่าการที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วมองสิ่งนั้นในมุมบวกนะคะเพื่อที่จะหาข้อดีของมันหาแค่มุมบวกไม่พอเราต้อง M minus นะคะก็คือมองในมุมลบแล้วก็หาข้อเสียของมันด้วยแล้วก็ I นะคะ PMI ใช่ไหมคะ I มาจาก interest นะคะก็คือข้อเสนอแนะอื่นๆนะคะในสถานการณ์นั้นนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจนะคะกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะ PMI จะมีข้อดีในการที่ฝึกให้เด็กคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็มีอะไรอื่นๆหรือไม่เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดโดยใช้เหตุผลไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะคะต่อมาค่ะ Six Hats นะคะที่ด้านหน้าคุณครูจะเห็นนะคะว่ามีหมวกวางอยู่6ใบและหมวก6ใบนี้มี6สีด้วยกันนะคะนี่เป็นแนวคิดนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคของเอ็ดเวิร์ดโดโบโนนะคะแต่ละใบเนี่ยจะต้องคิดในรูปแบบที่ต่างกันนะคะเช่นหมวกสีขาวก็คือการหาข้อเท็จจริงจากสารที่เรารับมานะคะถ้าเปรียบกับการอ่านก็คือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนให้ไว้คืออะไรคนตอบต้องใส่หมวกสีขาวนะคะถ้าสีเหลืองคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะของสิ่งดีๆหมวกสีดำคิดถึงด้านลบนะหมวกสีแดงบอกความรู้สึกออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลนะหมวกสีเขียวเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่มันผลิยอดนะคะสิ่งที่แตกใหม่สิ่งที่เกิดใหม่นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วหมวกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นการควบคุมความคิดเป็นองค์ความรู้เป็นการรวบยอดความคิดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมียกตัวอย่างการใช้ในตัวอย่างที่ต่อจากนี้ไปอีกนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะที่สามารถนำไปใช้แล้วกระตุ้นการคิดในห้องเรียนได้อย่างดีไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับไหนนะคะเชื่อว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสังคมค่ะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กอ่านเสร็จนะคะถ้าต่างคนต่างคิดเขาก็จะได้เรียนรู้แค่ความคิดของตนเองนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กมีการมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะมีมุมมองที่ต่างกันดังนั้นถ้าเราจัดกิจกรรมให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนความคิดหลังจากที่อ่านจบแล้วก็จะเป็นการเปิดมุมมองแล้วก็เป็นการกระตุ้นการคิดให้กับเด็กๆ เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากการอ่านแล้วการใช้กิจกรรม OPV Other People's Views นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กช่วยกันคิดได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือเครื่องมือที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะซึ่งที่พูดไปมีอะไรบ้างนะคะมีการใช้คำถามมีการใช้แผนผังแล้วก็มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วมนะคะต่อไปค่ะจะขอนำเสนอบทอ่านนะคะที่เรียกว่าเป็นบทอ่านที่เลือกมาสำหรับเด็กๆเป็นบทอ่านง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองอ่านไปพร้อมกันนะคะชื่อเรื่องว่าเด็กน้อยแสนดีค่ะฉันอยู่ในท้องพ่อคอยประคองแม่ต้องระวังไม่ให้กระเทือนทุกเดือนเฝ้าหวังลูกมีกำลังสุขจังชื่นใจเมื่อฉันเกิดมาร้องแว้ลืมตาเห็นหน้าใครๆรุมหน้าล้อมหลังระวังฉันไว้พ่อแม่อยู่ใกล้ไม่ห่างสักทีฉันหิวได้กินนมแม่หวานลิ้นไม่สิ้นชีวีถึงยามเจ็บไข้แม่ไม่รอรีรักษาลูกนี้ด้วยมีเมตตาพอโตขึ้นหน่อยไม่ทันใช้สอยคอยเร่งลูกยาให้ไปโรงเรียนเร่งเพียรศึกษาเพื่อมีวิชาสมค่าของคนเช้าก่อนจะไปฉันยกมือไหว้จะไม่ซุกซนตั้งหน้าอ่านเขียนเรื่องเรียนไม่บ่นเพื่อให้ได้ผลฝึกฝนทั้งวันกลับมาถึงบ้านยกมือประสานกราบมารดาพลันกราบบิดาด้วยแล้วช่วยแข็งขันทำงานทั้งนั้นไม่หวั่นหนักเบาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนหน้าอยู่ดูไม่อับเฉางานใดช่วยได้ไม่นั่งซบเซารีบเร่งทำเข้าพ่อแม่เบาแรงเสร็จเรื่องต่างๆอาบน้ำขัดล้างร่างกายทุกแห่งสะอาดสดใสแล้วไปจัดแจงเช็ดตัวให้แห้งทาแป้งแต่งตัวนั่งทำการบ้านทำเสร็จตรวจทานดูงานจนทั่วฝึกอ่านอีกนิดไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องเรียนไม่กลัวหรือมัวรีรอถ้าฉันโตใหญ่มีวิชาไว้ไม่ลำบากหนอทำมาหากินมีทรัพย์สินพอจะเลี้ยงแม่พ่อขอตอบแทนคุณค่ะ
พอคุณครูอ่านจบบทนี้แล้วหน้าที่ของคุณครูคืออะไรคะหน้าที่ของคุณครูก็คือต้อง

นาคุณค่าของสิ่งที่อ่านนะคะว่าคุณค่าของสิ่งที่อ่านในเรื่องนี้คุณครูต้องการที่จะให้เด็กขบคิดในประเด็นอะไรใช่เรื่องของฉันทรักหรือเปล่านะคะคุณครูอาจจะตอบว่าอันนี้คืองานเขียนประเภทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ฉันทรักของมันไหมนะคะต้องเรียนรู้เรื่องความสนอไหมใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าร้อยกลองเราสามารถที่จะพิจารณาคุณค่าเนื้อหาหรือแนวคิดได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณครูคิดว่าเด็กระดับเนี้ยคุณครูจะเอาเรื่องของความคิดเอาเรื่องของข้อคิดมาใช้ในห้องนี่คือคุณค่าที่คุณครูต้องการมอบให้กับเด็กๆ ก็นำไปสู่การออกแบบการสอนเลยค่ะในการออกแบบการสอนนะคะแน่นอนคุณครูจะต้องมีสเต็ปในการสอนตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะคุณครูอาจจะมองแล้วว่าคุณครูจะสอนเรื่องนี้แหละโดยที่คุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนให้มันน่าสนใจอาจจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กนะคะชวนเด็กพูดคุยเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเช่นนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยเวลาหนูกลับจากโรงเรียนแล้วหนูทำอะไรช่วยพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็อาจจะตอบมาไม่มีถูกมีผิดขอให้ตอบมานะคะการตอบก็คือการที่เด็กได้คิดได้ช่วยแล้วคุณครูชมเชยนะคะเด็กก็จะมีความรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็เชื่อมโยงสู่สิ่งที่จะอ่านได้นะคะหรือถ้าคุณครูไม่ใช้การถามคุณครูก็อาจจะมีสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเป็นข่าวที่กำลังอยู่ในกระแสนะคะมีความน่าสนใจเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะที่ต้องกลับจากโรงเรียนในตอนเที่ยงนะคะเพื่อที่จะไปที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านพ่อแม่สมมุติว่าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เด็กต้องดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถนําเข้าได้หลายวิธีหลังจากนั้นก็สู่ในช่วงของขั้นสอนนะคะขั้นสอนแน่นอนคุณครูจะต้องให้เด็กอ่านนะคะบทอ่านนี้คุณครูจะให้อ่านออกเสียงหรืออ่านในใจคะถ้าเป็นบทอ่านร้อยกลองคุณครูสามารถให้เด็กอ่านออกเสียงได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัมผัสด้วยเด็กก็จะได้รับความสนอของเสียงของการเล่นสัมผัสไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเน้นในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของความคิดหนึ่งเลยพออ่านเสร็จเนี่ยจะต้องตอบได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่นะคะบทอ่านเรื่องนี้เวลาอ่านถ้าอ่านทีเดียวจบอาจจะรู้สึกว่ายาวเด็กอาจจะวอกแวกมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะคุณครูอาจจะต้องเรียกสติเด็กเช่นอ่านจบเป็นวักวักหรืออ่านจบเป็นตอนแล้วก็ชวนพูดคุยสนทนาเพื่อเช็คการติดตามเรื่องของเด็กๆว่าเขาเข้าใจเรื่องหรือไม่นะคะหรือไม่เช่นนั้นคุณครูอาจจะรู้สึกว่าเด็กของคุณครูเนี่ยเก่งเขามีสมาธิในการรับสารถ้าเช่นนั้นก็อ่านจนจบทีเดียวแล้วก็มาเช็คการเข้าใจด้วยการถามตอบก็ได้นะคะเอาทำทีหลังก็ได้นะคะสำหรับอาจารย์นะคะคราวนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ว่ามันสามารถที่จะใช้แผนผังกราฟิกเพื่อที่จะฝึกการคิดให้กับเด็กๆ3แผนผังดังนี้นะคะ1ก็คือแผนผังลูกโซ่แผนผังมโนทัศน์แล้วก็แผนผังทีชาร์ตค่ะเรามาดูที่แผนผังลูกโซ่กันก่อนนะคะนี่ค่ะคือหน้าตาของแผนผังลูกโซ่นะคะหน้าตาสวยงามแบบนี้เด็กๆจะอยากเรียนไหมคะเด็กๆอาจจะมีฝีมือวาดภาพได้สวยงามแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นอาจารย์จรรยาวรรณวาดมาให้นะคะก็จะสวยเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเรื่องที่อ่านได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเด็กตอบมาได้แบบนี้นะคะลำดับเรื่องว่าเรื่องราวของเด็กน้อยแสนดีเนี่ยเป็นการพูดคุยว่าตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์พ่อแม่ดูแลทนุถนอมพอคลอดออกมาเป็นทารกตัวน้อยพ่อแม่ปกป้องดูแลพอเป็นเด็กหน้าที่ของเด็กก็คือต้องตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะภาพการ์ตูนก็จะเห็นว่า AAA ที่คิด AA หมายถึงแบบตั้งใจเรียนเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วพอโตขึ้นนะคะเรียนจบแล้วเป็นผู้ใหญ่หน้าที่ของเด็กน้อยแสนดีก็คือทำงานดูแลพ่อแม่ค่ะเห็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูแบ่งกลุ่มให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนเป็นลูกโซ่แบบนี้แล้วเด็กสามารถเล่าเรื่องราวได้แบบนี้แสดงว่าเข้าใจเรื่องไหมคะอย่างนี้เข้าใจเรื่องนะคะต่อไปเราไม่อยากจะให้เด็กแค่เข้าใจเรื่องไม่พอแต่อยากให้เด็กฝึกการวิเคราะห์นะคะเราอาจจะใช้แผนผังมโนทัศน์มาเช่นคุณครูอาจจะมองว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นเด็กน้อยแสนดีซึ่งก็คุณครูก็อาจจะแตกหัวข้อมาว่าที่บ้านเขาต้องวิเคราะห์ว่าที่บ้านบท

งนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กดีหน้าที่ที่บ้านเอาคิดวิเคราะห์คิดช่วยกันหน้าที่ที่บ้านต้องทำความสะอาดช่วยพ่อแม่นะทำกับข้าวหรือเลี้ยงน้องแบบนี้นะคะไปโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะนอกจากนั้นนอกจากตั้งใจเรียนอาจจะมีช่วยเหลืองานคุณครูยกสมุดช่วยคุณครูนะลบกระดานช่วยคุณครูหรือไม่ถ้าเด็กตอบได้แบบนี้นะคะน่าชื่นชมมากแล้วคุณครูจะชวนพูดคุยในประเด็นด้านศิลธรรมได้เยอะมากเลยนะคะแล้วต่อมาด้านสังคมเด็กจะต้องทำยังไงเด็กก็อาจจะตอบมาว่าก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเช่นอะไรคะคุณยายกำลังจะข้ามถนนอย่างนี้แล้วแบบมันอันตรายอย่างเงี้ยเด็กสามารถที่จะช่วยได้ไหมในวัยของเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือทำตามบทบาทที่เขาทำได้นะคะหรือพูดจาน่ารักกับคนอื่นมีความซื่อสัตย์หากไปซื้อของแล้วแม่ค้าทอนเงินมาเกินก็ต้องคืนไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะถ้าเกิดเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากเด็กๆจะรู้สึกว่าเด็กๆมีมุมที่น่ารักแล้วเราควรจะให้กำลังใจชื่นชมเขานะคะก็จะมีประเด็นที่คุยกันได้อีกเยอะเลยค่ะหรือคุณครูอยากจะให้เด็กฝึกการเปรียบเทียบก็ได้นะคะการคิดมีหลายแบบนะมีคิดเปรียบเทียบคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้คือเรื่องของการคิดเปรียบเทียบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้ทีชาร์ตในการเปรียบเทียบนะคะฝั่งนึงให้คิดซิว่าเด็กดีเป็นยังไงบ้างจึงจะเรียกว่าเด็กดีแล้วเด็กไม่ดีล่ะยังไงจึงจะเรียกว่าเด็กดีนะคะประโยชน์ของการคิดแบบนี้เขาก็จะได้มาเปรียบเทียบกับตัวเขาเองด้วยว่าเขาเนี่ยอยู่ในฝั่งไหนกันแน่นะคะวิธีการของอาจารย์คือนะคะกล้องช่วยซูมด้วยนะคะค่ะอาจารย์คิดว่านะคะในชั้นเรียนของอาจารย์เนี่ยมีเวลาน้อยนะคะดังนั้นอาจารย์คิดคำไว้ให้เสร็จสรรพเลยอาจจะเป็นคำหรือเป็นวลีนะคะใส่ไว้อย่างนี้ค่ะคุณครูนี่อันนี้คือจะให้เด็กเขียนตอบคิดเองก็ได้แต่อาจารย์วนิดาคิดว่าเวลามันน้อยก็เลยทำมาเป็นบัตรคำแบบนี้นะคะทำมาเป็นบัตรคำแล้วเวลาคุณครูไปใช้นะคะคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการทำกิจกรรมการแข่งขันกันนะคะมีการจับเวลานะคะกลุ่มไหนที่เสร็จเร็วแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดก็เป็นกลุ่มชนะไปแล้วคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นบัตรเหล่านี้ด้วยนะคะปิดไว้ไม่ให้เห็นค่ะแล้วก็ต้องสับเปลี่ยนหน้าที่กันออกมาด้วยนะคะคนนึงไปเสียบไว้ในกระเป๋านี้แล้วก็วนกลับไปให้เด็กคนอื่นๆในกลุ่มมาเสียบบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอาจารย์เปรียบเทียบเด็กดีกับเด็กไม่ดียังไงบ้างลอกการบ้านนะคะเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมคะมารยาทดีเป็นเด็กดีค่ะขี้เกียจเป็นเด็กไม่ดีขยันเป็นเด็กดีนะคะสะอาดเป็นเด็กดีค่ะพูดหยาบคายเป็นเด็กไม่ดีนะคะทำการบ้านเป็นเด็กดีตรงนี้กระเป๋าผนังเรามีติดเล็กน้อยนะคะคุณครูเวลาทำคุณครูก็ระมัดระวังนะคะไม่มีมารยาทเป็นเด็กแน่นอนเป็นเด็กไม่ดีนะคะสกปรกนะคะสกปรกเป็นเด็กไม่ดีนะคะแล้วสุดท้ายพูดจาไพเราะเป็นเด็กดีค่ะแบบนี้ค่ะคุณครูถ้าคุณครูเอาไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมีเรื่องของเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดเข้ามาเช่นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของการแบ่งหน้าที่กันเรื่องของการให้คะแนนแบบนี้ก็จะเกิดบรรยากาศที่สนุกสนานได้นะคะของรางวัลที่คุณครูให้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมนมเนยหรือซื้อหามาแพงนะคะคุณครูอาจจะให้คำชมเชยหรือว่าสะสมเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแท่งสีที่มันเพิ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณครูไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณครูจะเห็นว่านะคะเวลาที่เราเอาบัตรคำเหล่านี้นะคะมาเสียบในกระเป๋าผนังแล้วมันจะเป็นมีลักษณะเป็นคู่กันนะคะเช่นทำการบ้านลอกการบ้านมีมารยาทนะคะไม่มีมารยาทขยันขี้เกียจเหล่านี้นะคะเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเปรียบเทียบค่ะแล้วคุณครูสามารถที่จะชวนเด็กพูดคุยได้อีกมากมายเลยค่ะและนี่ก็คือแผนผังนะคะที่เอามาใช้กับเรื่องเด็กน้อยแสนดีค่ะหลังจากที่คุณครูฝึกเด็กคิดเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปคือขั้นของการสรุปนะคะดังนั้นคุณครูอาจจะมอบหมายงานอื่นๆให้กับเด็กก็ได้นะคะเช่นกลับไปทบทวนดูตัวเองซิว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทที่บ้านที่เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีอย่างไรแล้วมานำเสนอด้วยรูปแบบใดก็ได้คุณครูเช่นนะคะจัดบอร์ดนิทรรศการได้ไหมพูดคุยหน้าชั้นเรียนนำเสนอด้วยการพูดได้ไหมหรือเขียนเรื่องได้ไหมหรือให้ใหญ่ไปกว่านั้นนะคะอาจจะมีการพูดเสียงตามสายพูดหน้าเสาธงอันนี้คุณครูก็สามารถเชื่อมโยงไปได้นะคะเรื่องต่อมาค่ะคุณครูเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าควายค่ะอ่านพร้อมกันนะคะ
ควายเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในแถบเอเชียเป็นส่วน

ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมมนุษย์นำควายมาเลี้ยงไม่น้อยกว่า 5,000 ปีโดยเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ละชาติแต่ละภาษาเช่นภาษามาเลเรียกว่ากลาบาวภาษาฟิลิปปินส์เรียกว่าคาราบาวภาษาเขมรเรียกว่ากระบือคำว่ากระบือในภาษาไทยถือเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกควายแต่คำไทยแท้ๆนั้นคือควายควายเป็นสัตว์คู่ใจของชาวนาไทยมาช้านานควายที่เลี้ยงเพื่อใช้งานในไร่นานี้คือควายปลักเหตุที่ชื่อควายเพราะควายปลักเพราะชอบนอนในปลักที่เป็นหลุมดินเละๆการที่ชอบทำอะไรซ้ำๆซากๆเช่นนอนที่เดิมเดินทางเดิมถ่ายมูลที่เดิมมีความบึกบึนแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยกินง่ายอยู่ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งที่คุ้นเคยไม่ชอบอยู่ตามลำพังด้วยนิสัยและพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำซากและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้มนุษย์เห็นประโยชน์ของควายและนำควายมาใช้งานในการเตรียมดินโดยใช้ควายเดินวนเวียนเหยียบย่ำในพื้นที่ที่กำหนดจนหญ้าจมดินและดินเป็นโคลนตมในการหักร้างถางพงก็ให้ควายเดินเหยียบย่ำบริเวณที่ต้องการหักร้างถางพงนั้นๆให้เป็นแปลงปลูกข้าวนอกจากนี้ยังใช้แรงงานควายในการลากเกวียนได้อีกด้วยเนื่องจากควายมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ช่วยประหยัดแรงงานและช่วยเตรียมดินปลูกข้าวแล้วควายยังเลี้ยงดูง่ายแข็งแรงอดทนไม่ดุร้ายเชื่อฟังคำสั่งควายจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลือกใช้งานในไร่นานะคะนี่ก็คือบทอ่านที่คุณครูจะเลือกมาใช้นะคะคุณครูก็ต้องวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณค่าของบทอ่านนี้คืออะไรแน่นอนคุณครูอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าอ๋อนี่มันเป็นงานประเภทที่ให้ความรู้จัดเป็นงานสารคดีที่มีการเขียนในของความเรียงแบบย่อๆสั้นๆเพื่อให้มันจบในหน้าเดียวนะคะดังนั้นคุณครูวิเคราะห์ว่าเมื่อมันเป็นงานสารคดีที่ครูเลือกมาแล้วว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องได้แน่นอนคือความรู้นะคะดังนั้นการจับใจความสำคัญการได้ข้อเท็จจริงจากเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะการออกแบบกิจกรรมแน่นอนคุณครูออกแบบให้ครบตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะการอ่านงานประเภทร้อยแก้วถ้าเป็นเด็กในชั้นป.4 ป.5 ป.6 บางทีเด็กอาจจะสามารถอ่านในใจแล้วคุณครูก็กำหนดเวลาให้เหมาะสมนะคะแต่ก่อนที่จะให้เด็กอ่านคุณครูนำเข้าให้มันน่าสนใจนะคะคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรคะทำยังไงให้เด็กได้คิดคะเช่นใช้ภาพค่ะคุณครูอาจจะมีภาพนะคะมีภาพควายตัวนึงขึ้นมาอ่ะขอใช้คำว่ากระบือแล้วกันนะคะมีกระบือตัวนึงขึ้นมาเอ๊ะคุณครูขามันไม่ชวนคิดตรงไหนเลยคุณครูอาจจะมีภาพมีกระดาษมาปิดไว้แล้วค่อยๆเปิดทีละส่วนนะคะเช่นเห็นจมูกก่อนไหมเห็นกีบเท้าก่อนไหมค่อยๆเปิดไปทีละส่วนให้เด็กฝึกจินตนาการนะคะแล้วเด็กตอบได้ไหมว่าภาพที่เขาเห็นนี่คืออะไรคือกระบือหรือไม่แล้วก็ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับกระบือนะคะหรือคุณครูบางท่านชอบร้องเพลงนะคะอยู่ที่ราชภัฏก็จะมีอาจารย์ที่ชอบร้องเพลงเราก็จะนำเข้าด้วยบทเพลงเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจูงฟุ้งควายคืนบ้านเฮ้ยๆนะคุณครูไปปรับใช้ได้นะคะเอาอะไรก็ได้ที่มันนำแล้วให้มันรู้สึกว่าน่าสนใจที่ดีกว่าแบบเข้าไปเงียบๆเอาเปิดหนังสือหน้าที่13อ่านแบบนี้มันไม่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กรู้สึกผ่อนคลายฝึกการคิดมันก็จะเริ่มเปิดสมองนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกเด็กคิดนะคะแน่นอนพอบอกว่ามันเป็นสารคดีคือตัวความรู้ดังนั้นคุณครูอาจจะให้เด็กเน้นที่การตอบคำถามจากการอ่านโดยเล่นเป็นเกมค่ะคุณครูกำหนดคำถามขึ้นมาแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆใครตอบคำถามได้ถูกใครตอบคำถามได้ไวนะคะอันนี้ก็จะได้คะแนนไปแล้วก็เป็นการเช็คความเข้าใจจากเด็กๆอีกด้วยนะคะถ้าคุณครูไม่เน้นฉันไม่อยากได้แค่การจับใจความสำคัญเท่านั้นแต่อยากฝึกเด็กคิดด้วยใช้อะไรดีคะในที่นี้อาจารย์ขอนำเสนอการใช้คำถามหมวก6ใบควบคู่กับการใช้ Mind Map ค่ะหน้าตาของ Mind Map เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะการใช้ Mind Map นะคะก็คือการที่เด็กคิดหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการนะคะมีหมวกทั้งสีขาวคือข้อเท็จจริงสีแดงคือความรู้สึกสีดำคือข้อเสียนะคะของสิ่งนั้นสีเหลืองก็คือมุมบวกสีเขียวคือจินตนาการหรือว่าการมองอนาคตการประยุกต์และสีฟ้าคือการสรุปนะคะอันนี้แตกให้เห็นว่า

คำถามที่ใช้เป็นอะไรแต่เวลาใช้คุณครูต้องตัดออกมาเป็นคำๆค่ะคำที่จะอยู่ใน mind map เนี่ยควรจะตอบเป็นคำๆที่ไม่สามารถฉีกได้อีกนะคะยิ่งสั้นยิ่งกระชับเท่าไหร่ภาพที่เราใช้มันสื่อความเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเอาล่ะค่ะคุณครูกำหนดหัวข้อออกมาว่าฉันจะทำเป็น mind map นะแล้วก็ใช้กิจกรรมหมวก6ใบเข้าไปคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็น6กลุ่มนะคะเด็กกลุ่มนึงหมวกสีขาวเลยนะคะเด็กกลุ่มนึงสีแดงเลยค่ะเด็กแต่ละกลุ่มก็จะใช้หมวกคนละสีกันแล้วก็คิดกันคนละรูปแบบพอคิดเสร็จก็เอาคำตอบมารวมกันติดตรงที่กระดานก็ได้นะคะมีการนำเสนอความคิดของเขาแบบนี้ค่ะดูตัวอย่างนะคะสีขาวนะคะเช่นการอ่านจากเรื่องควายเมื่อสักครู่คุณครูอาจจะถามว่าลักษณะอย่างไรของควายที่ทำให้ชาวนาเนี่ยนิยมใช้ควายในการทำไร่ไถนาอันนี้คือเอาข้อเท็จจริงจากเรื่องมาเด็กก็ตอบว่าแข็งแรงทำอะไรซ้ำๆกินอยู่ง่ายแบบนี้เป็นต้นหรือเปลี่ยนไปเป็นคำถามอื่นได้ไหมถามเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ใช้เรียกควายในภาษาอื่นๆก็ได้อันนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมาสีแดงค่ะสีแดงเช่นถามว่าเด็กๆชอบไหมในการที่ใช้ควายไถนาอาจจะตอบชอบก็ได้เพราะว่าควายมันน่ารักแต่อีกกลุ่มนึงอาจจะบอกไม่ชอบเลยมองว่าเป็นการรังแกสัตว์แบบนี้ก็ไม่ผิดค่ะคำถามที่สามคือสีดำนะคะก็คือมองในมุมลบอาจจะถามว่ามองว่าการใช้ควายในการไถนาเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างมุมลบคืออะไรเด็กก็จะต้องคิดแต่มุมลบของการใช้ควายไถนาเท่านั้นเช่นมันทำงานช้าทำแล้วก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยควายก็เหนื่อยแล้วเรายังต้องดูแลมันอีกเราไม่สามารถที่จะทิ้งขว้างมันได้นะคะนี้ก็ดีนะคะเรียกว่าเป็นการฝึกคิดแบบวิพากซึ่งมันก็จะมาวิพากคู่กับสีเหลืองคือการคิดแบบมุมบวกนะคะเช่นใช้ควายแล้วมันมีข้อดีไหมทำไมชาวนาถึงยังใช้ล่ะก็อย่างเช่นว่ามันให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะแล้วมันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะมันไม่มีควันดำด้วยดังนั้นจะเห็นว่านี่คือเป็นลักษณะของการคิดแบบวิพากคือสีเหลืองและสีดำนะคะต่อไปคือการคิดแบบสีเขียวคุณครูอาจจะอยากให้เด็กมีความคิดที่แบบสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆใครจะรู้นะคะว่าเด็กในชั้นเรียนของคุณครูในอนาคตอาจจะเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นทำสิ่งใหม่ๆก็ได้คุณครูมอบหมายโจทย์ให้เด็กค่ะเราจะใช้สิ่งใดในการไถนาถ้าเราไม่ต้องการใช้ควายและไม่อยากใช้รถไถนาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเด็กก็จะเริ่มคิดแล้วจะใช้อะไรเช่นอันนี้คือเด็กหญิงวนิดานะคะก็คิดมาได้แบบนี้นะคะเช่นเรามีรถไถคือไปบนถนนได้แล้วต้องมีโดรนควบคู่บินบนอากาศไปด้วยนะคะเห็นสภาพแบบไร่นาแบบมุมกว้างใช้บังคับรีโมทด้วยแล้วเราไม่ใช้น้ำมันจะน้ำมันแพงแค่ไหนไม่สนใจเพราะประเทศไทยแดดแรงมากดังนั้นเราจะต้องใช้โซลาร์เซลล์ให้หมดแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่อาจจะเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคือสีฟ้าก็คือการสรุปความคิดทั้งหมดนะคะเช่นอาจารย์ก็แจงออกมาเป็นแบบนี้ว่าอดีตนะคะเราใช้ควายในการไถนาเพราะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะแล้วอนาคตนะเราจะใช้ควายในการไถนาเหมือนเดิมไหมอาจจะบอกว่ามีเพราะมันยังมีข้อดีอยู่ใช่ไหมคะเช่นมันประหยัดพลังงานมันไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะคะหรือทำเป็นหมู่บ้านเชิงการท่องเที่ยวอย่างนี้ได้หรือมีอีกรูปแบบนึงก็คือมันสามารถเลือกได้คือใช้เครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการใช้ความคิดรวบยอดโดยหมวกสีฟ้านะคะคุณครูอย่าลืมนะคะเวลาที่ให้เด็กเขียนแผนผังในลักษณะนี้แล้วนะคะเด็กๆ เขาจะใช้ความคิดจะพูดคุยกันแล้วเวลาเขาทำเป็นชิ้นงานที่มันน่าภาคภูมิใจอย่างเงี้ยคุณครูจะต้องให้เด็กได้นำเสนอที่หน้าชั้นเพื่อที่จะได้ให้คำชื่นชมให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะของ mind map ค่ะคุณครูขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เวลาคุณครูเรียงนะคะหัวข้อที่1 นะคะเริ่มไปจากด้านขวานะคะไล่ไปเหมือนนาฬิกานะคะวนไปเป็นแบบนี้นะคะอย่าเขียนใต้เส้นนะคะเอาละค่ะคุณครูค่ะที่ยกตัวอย่างมานี่เป็นเพียงแค่2ตัวอย่างนะคะเป็นแค่สารคดีกับเป็นร้อยกลองประเภทไร่เท่านั้นเองแต่ว่าในหนังสือเรียนเนี่ยยังมีบทอ่านอีกหลายบทอ่านที่คุณครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดได้หรือไม่เช่นนั้นคุณครูค่ะในโลกนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิทานเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณครูสามารถที่จะเลือกเรื่องเนี่ยเอามาเพื่อที่จะฝึกการคิดได้เลยถ้าเราอ่านข่าวเราก็ต้องได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่อยู่ในข่าวว่าเขาทำถูกทำผิดอย่างไรเช่นเดียวกับการอ่านนิทานการอ่านเรื่องสั้นที่ก็ต้องได้ข้อคิดมาใช้ในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือคุณครูอ่านสารคดีก็ต้องได้ความรู้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือคุณครูจะต้องรู้ลักษณะของงานแต่ละประเภทด้วยเพราะว่ามีจุดประสงค์ในการส่งสารที่แตกต่างกันค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะฝากครูไว้นะคะเป็นการสรุปนะคะ

สร้างความสนใจเริ่มแต่ขั้นนำอย่าลืมให้เด็กคิดนะคะมีภาพมีเพลงก็ได้นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดใช้อะไรบ้างคะเช่นคำถามแผนผังนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดค่ะฝึกอ่านวันละนิดติดเป็นนิสัยค่ะต้นจากตัวคุณครูเองจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านคนที่ชอบอ่านจะมีความรอบรู้แล้วก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนออย่างรอบด้านและสามารถเรียกความสนใจเด็กๆได้นะคะการอ่านวันละนิดอาจจะทำในห้องเรียนก็ได้หรือนอกห้องเรียนมีไหมคะห้องสมุดสัปดาห์หนังสือวันของการอ่านหนังสือเวทีนักอ่านแบบนี้ค่ะส่งเสริมให้เด็กได้อ่านเยอะๆแล้วก็ชื่นชมเขานะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูก่อนจะจากกันไปนะคะภาพนี้คือท่านว.วชิระเมธีได้พูดถึงความสำคัญของการอ่านไว้นะคะใครได้หลงรักการอ่านเข้าแล้วโลกแห่งการเรียนรู้ของเขาจะกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนชีวิตจิตใจของเขาจะได้รับการบำรุงด้วยวิตามินแห่งปรีชาญาณสุดวิเศษและทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาสนทนาปราศัยกับใครๆเขาจะกลายเป็นเพื่อนคุยที่สะกดให้ทุกวงสนทนาเกิดความรื่นรมและโดยวิธีนี้เองคนที่รักการอ่านจำนวนมากทั่วโลกจึงเป็นผู้ครอบครองความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่อ่านอะไรเลยค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะชวนเด็กอ่านแล้วชวนเด็กคิดแล้วก็ฝึกการคิดขั้นสูงไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วนิดาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะ

าจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า Reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า Non Cyclic Electron Transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ Photo System 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ Photo System 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ

ไอรีแอคชั่นค่ะและ13 Beats Phosphor Glycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู่
3: ดีระวัง
5: หยุดเจ้าเด็ก

0: ว่าที่นี่คือที่ไหน
1: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
0: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
1: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
0: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
0: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
1: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
0: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
1: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
0: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
0: สงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
1: นั่นไงหีบอักษรสูง
0: อ่า อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฝาถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
3: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
7: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
7: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
4: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
7: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภาษาไทยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้คำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพชุมชนครูเพื่อสิทธิ์ชุมชนกัลยาณมิตรเพื่อสิทธิ์ส่วนในทางภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีคำที่ใช้อย่างเป็นทางการคือคำว่า professional learning community ชื่อย่อก็คือ PLC แล้วก็ที่ล่าสุดนะคะในสังคมไทยเรามีการใช้คำว่า teaching learning community ด้วยค่ะซึ่งความเป็นชุมชนก็คือการที่เราในฐานะครูที่ทำงานในสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนเนี่ยนะคะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีผลทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยการรวมกลุ่มของครูเนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็อาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผู้บริหารแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่

0: เสริมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องแผนการสอนการประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในระหว่างการทำงานในโรงเรียนนะคะแล้วก็เกิดการแบ่งปันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างที่ครูสอนแล้วก็ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับสถาบันการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับตัวบุคคลก็คือตัวครูนะคะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จของผู้เรียนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เราอยากจะพัฒนาให้สังคมไทยเนี่ยมีกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคงน่าจะเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของครูในโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้บริหารในฐานะผู้นำทางวิชาการแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ปกครองหรือว่าภาคส่วนอื่นๆชุมชนนะคะที่บริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะจนทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็คือครูนำประเด็นปัญหาความต้องการของผู้เรียนหรือว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำกระบวนการที่เราคิดร่วมกันเนี้ยนะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาในห้องเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้เรียนแห่งการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพครูอย่างแท้จริงค่ะที่คณะครุศาสตร์นะคะพัฒนาขึ้นก็คือโครงการพัฒนาวิชาชีพครูนะคะโดยการสร้างกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพหรือว่า professional learning community เนื่องจากมีองค์ประกอบนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนในแง่ของการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยตามหลักการเนี่ยนะคะจะมีทั้ง3ระดับทั้งในระดับสถาบันระดับเครือข่ายแล้วก็ระดับชาติที่ทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไปดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็ถือเป็นระดับสถานศึกษาแล้วก็มีองค์ประกอบในแง่ของการดำเนินการร่วมกันทั้งในส่วนขององค์กรกลางอย่างคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอีกทั้งยังมีตัวกิจกรรมเสริมนะคะซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนวิชาชีพครูเนี่ยก็คือการมีเว็บไซต์หรือว่าช่องทางที่ครูจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มีการนำแผนหรือว่ากิจกรรมที่ตัวเองพัฒนาขึ้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีพื้นที่นะคะให้ครูนอกเหนือจากการที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันในโรงเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถาบันหรือว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นๆที่จะดำเนินในการพัฒนาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่นก็คือตัวครูแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพก็คือผู้เรียนนะคะหากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศพร้อมใจที่จะเสียสละดำเนินการในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นสื่อกลางในการทำให้ทุกฝ่ายนะคะทำให้การศึกษาของชาติพัฒนาเนี่ยเชื่อว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะก็จะเป็นช่องทางที่สำคัญแล้วก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติได้ค่ะ
1: วันนี้เราจะมารู้จักคำสองคำนะคะคำว่า coaching กับคำว่า mentoring คำสองคำนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะใช้ในความหมายของการชี้แนะชี้นำการเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าความหมายเดิมของคำสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเริ่มจากคำว่า coach เป็นคำนามภาษาอังกฤษที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสกลางศตวรรษที่16ค่ะความหมายเดิมจะแปลว่ารถโค้ชหรือว่ารถม้าใหญ่ๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า carriage ก็ได้ค่ะคำว่า coach เดิมเป็นภาษาฮังการีเป็นชื่อเมืองที่สร้างรถม้าประเภทนี้นะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันก็ยืมภาษาฮังการีมาต่อมาภาษาฝรั่งเศสยืมจากภาษาเยอรมันเป็นคำว่า coach แล้วก็ภาษาอังกฤษยืมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นคำว่า coach คำว่า coach ที่มีความหมายว่าเป็นครูหรือว่าเป็น instructor หรือว่าเป็น tutor ปรากฏในช่วงปี1830ค่ะเป็นคำสแสลงที่ใช้กันในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเรียก tutor ที่เปรียบเสมือนกับรถม้าที่นำนักศึกษาให้ผ่านการสอบได้นะคะส่วนคำว่าโค้ชในความหมายของโค้ชกีฬาปรากฏในช่วงปี1861ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าโค้ชที่เป็นคำนามในภาษาอังกฤษก็เลยมี2ความหมายใหญ่ๆนะคะความหมายหนึ่งเป็นความหมายในด้านพาหนะก็จะเป็นเรื่องของรถโค้ชรถทัวร์หรือว่าความหมายที่เป็นคนก็จะเป็นคนที่สอนนะคะส่วนความหมายของคำว่า coach ที่เป็น verb นั้นปรากฏทีหลังค่ะในความหมายแรกก็คือเดินทางโดยรถโค้ชปรากฏในปี1610ส่วนความหมายว่าเป็นการเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบจะปรากฏในปี1849ค่ะคำว่า coachก็ถ้าเผื่อเป็นกริยาก็จะแปลว่า to teach and train ในแง่ของกีฬานะคะหรือว่า to teach a student privately rather than in a class นะคะคำว่า coaching เป็นกิจกรรมอยู่ในศาสตร์หลายแขนงนะคะเช่นศาสตร์ของการพัฒนาตนเองการศึกษาผู้ใหญ่จิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาองค์กรหรือว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นจนเป็นศาสตร์ของตัวเองนะคะก็จะมี life coaching business coaching executive coaching health coaching financial coaching หรือแม้แต่ date coaching หรือการโค้ชให้ออกเดทเป็นนะคะคำว่า coaching ตรงนี้เนี่ยหมายที่น่าสนใจนะคะจาก Office of Human Capital Management ของ NASA ค่ะเขามองว่าเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองให้ได้นะคะเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวผู้โค้ชแล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญอยู่กับตัวผู้ถูกโค้ชมากกว่านะคะเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการคุยกันนะคะเป็น two-way dialogue มากกว่าที่จะเป็น one-way telling มากกว่าที่เป็นการบอกอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะมีคำว่า a coach ที่มีความหมายว่าผู้สอนผู้แนะผู้ชี้นะคะแล้วก็ a coachee ที่จะแปลว่าผู้รับการสอนหรือผู้ถูกโค้ชเราจะมี verb to coach แปลว่าสอนอบรมฝึกเราก็เติม ing เข้าไปก็จะเป็น coaching นะคะก็เป็นการสอนการฝึกอบรมการชี้แนะการชี้นำค่ะคราวนี้มาดูที่คำว่า mentor บ้างนะคะ mentor เป็นคำนามภาษาอังกฤษคำนี้ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสประมาณกลางศตวรรษที่18ค่ะคำว่า mentor ปัจจุบันแปลว่า wise advisor หรือว่า experienced and trusted advisor คำว่า mentor จริงๆแล้วเป็นชื่อคนค่ะมาจากตัวละครในเทพกรนำกรีกค่ะ mentor เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกของโอดิซุสตอนที่โอดิซุสออกไปทำสงครามเมืองทรอยแต่ในเทพกรนำกรีกที่โฮเมอร์เขียนไว้ไม่ได้พูดถึง mentorว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเด่นประเสริฐเลิศอะไรขนาดไหนเลยนะคะความหมายของ mentor ที่เป็นครูที่ปรึกษาอันประเสริฐปรากฏในงานเขียนของฟองซัวเฟนลง ท่านเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักการศึกษาเขียนไว้ในเรื่อง Les Aventures de Télémaque หรือ The Adventures of Telemachus ในเรื่องนี้เมนทอร์เป็นเหมือนพ่อเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้แนะนำที่ไว้ใจได้เป็นคนคอยท้าทายเป็นคนคอยให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเมนทอร์ที่เรารู้จักกันในฐานะพี่เลี้ยงก็จะมาจาก Les Aventures de Télémaque หรือว่า The Adventures of Telemachus นี่เองค่ะจากคำนามเมนทอร์เราก็มี verb to mentorverb ตัวนี้เป็น verb ที่ใช้ได้ทั้งแบบที่ต้องการกรรมหรือแบบไม่ต้องการกรรมก็ได้นะคะปรากฏในช่วงปี1888ในความหมายว่า to act as a mentor to serve as a teacher or trusted advisor คำว่า to mentor จะมีคำพ้องความหมายก็คือคำว่า to instruct หรือ to teach นั่นเองค่ะ
2: เมื่อท่านคณบดีมอบให้พวกเราได้ไปทำงานกับสพฐนะคะก็มีเขตพื้นที่4เขตนะคะที่ขอความร่วมมือเชิญให้พวกเราร่วมเป็นสถาบันคู่พัฒนาก็มีสพม1สพม42สพประยอง2แล้วก็สพปตราดนะคะสิ่งที่พวกเราทำอันแรกเลยอะค่ะก็คือเราจำเป็นต้องมาตีโจทย์ให้แตกคณะทำงานของศูนย์การร่วมกันวิเคราะห์โจทย์คือ TOR ของสพฐสิ่งที่สพฐต้องการได้ก็คือว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนในลักษณะของให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนเราเรียกว่า4จุดเน้นนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะรู้หนังสือได้มากขึ้นอ่านออกเขียนคล่องเรื่องของรู้จำนวนคือสามารถใช้ตัวเลขใช้กราฟประกอบการเรียนรู้และอธิบายสามารถที่จะให้ความคิดเห็นเชิงเหตุผลนะคะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะก็คือมีการให้เด็กเนี่ยจะต้องสังเกตสงสัยตั้งโจทย์ตั้งสมมติฐานให้เด็กหาสารสนเทศมาสร้างคำตอบเมื่อสร้างคำตอบได้แล้วก็ต้องนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยในรูปแบบต่างๆแล้วก็นำความรู้ที่ได้สู่การบริการสังคมนะคะเมื่อตีโจทย์4จุดเน้นที่นักเรียนออกแล้วเนี่ยสิ่งที่คณะทำงานพวกเราที่เราเรียกว่าเป็นคอทีมนะคะของจุฬาเนี่ยเราก็ต้องมาตีต่อว่ากระบวนการพาเรียนหรือว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นยังไงเราก็ชัดเจนมากเลยก็เป็นแผนนะคะที่มีองค์ประกอบและก็หัวข้อตามที่ครูทำนี่แหละแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นแบบ4จุดเน้นนะคะบรรคุณครูเขาก็จะเรียกว่าแผน4จุดเน้นหรือแผน5ขั้นตอนสิ่งที่2ที่เราทำเนี่ยก็คือวางระบบที่จะทำให้คุณครูเนี่ยสามารถจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้จริงนะคะซึ่งระบบที่เราใช้ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่สพฐต้องการก็คือระบบของการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้หลักที่ชัดเจนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยทางอาจารย์สุรพีของเราก็ได้ช่วยให้พวกเราเข้าใจชัดเจนว่าการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยคือการที่ช่วยให้คุณครูของเรานะคะเป็นผู้นำในการเรียนรู้ของเด็กให้ได้นะคะคือต้องการสร้างผู้นำนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของการชี้แนะหรือโคชชิ่งเนี่ยคืออะไรการโคชชิ่งก็คือการที่จะต้องพาให้คุณครูเนี่ยเห็นภาพเป้าหมายที่คุณครูต้องการจะไปให้ชัดแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ชัดแล้วก็สนับสนุนให้คุณครูเนี่ยเดินทางสู่เป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใน TOR ของสพฐนะคะซึ่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะคือคุณครูทุกคนในโรงเรียนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องมาร่วมเรียนรู้เพื่อที่จะ นะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะให้สร้างกระบวนการเรียนรู้และนำพานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ได้นะคะตรงนี้ค่ะทางทีมงานของเราทางจุฬาเนี่ยเราก็โชคดีมากเลยที่เราก็กำลังเป็นเลิร์นเนอร์เป็นผู้เรียนรู้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ lesson study นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะจากเพื่อนร่วมทางคือพิโก้ที่ช่วยอำนวยการให้พวกเราได้มีซีรีส์นะคะ lesson study ตัวนี้เรื่องก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังจะไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าโครงการเรานะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่44โรงเรียนใน4เขตพื้นที่จุดที่3ที่พวกเราต้องทำก็คือเราจะต้องทำตามการชี้แนะของสพท.ซึ่งกำหนดว่ากระบวนการครั้งนี้เราจำเป็นต้องจัดเวิร์กช็อป2วันนะคะแล้วมีการลงพื้นที่3ครั้งและเราจะต้องสามารถช่วยให้ทุกคนอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะเพื่อที่คุณครูของเราเนี่ยเป็นครูมืออาชีพมากขึ้นนะคะเพราะในการตรงนี้ทีมกลางก็เราก็มาช่วยกันวางหลักสูตรนะคะก็ทำให้ได้หลักสูตรทำให้ได้คู่มือนะคะซึ่งคู่มือของเรานะคะหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นที่เผยแพร่อยู่ใน4เขตพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ได้เครื่องมือการทำงานสำหรับการจัดเวิร์กช็อปแล้วก็คือมีหลักสูตรมีคู่มือแล้วก็มีวิดีโอเลสชั่นสตัดดี้ตัวนี้ที่4ที่เราทำคือเราก็สร้างทีมในการที่ไปโคชชิ่งครั้งนี้ก็มีอาจารย์ของคณะครุศาสตร์จุฬาเราเนี่ย44คนแล้วก็มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะคะที่ได้ช่วยกันทำงานนะคะในครั้งนี้เราเรียกว่าทีม CU Coach นะคะเรายังมีท่านศึกษานิเทศนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำทางวิชาการของเขตพื้นที่ในแต่ละเขตเนี่ยซึ่งเป็นคนประสานงานทางวิชาการหลักกับเราเนี่ยเราก็ได้เชิญให้เขาเนี่ยเป็น CU Coach ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมแรกก็คือการจัดการฝึกอบรมแบบ Active Learning 2วันนะคะที่พื้นที่ของแต่ละเขตนะคะองค์ประกอบของคนที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยสพท.เนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าผู้ที่เข้าเนี่ยเขาต้องการให้มี3กลุ่มคือคุณครูที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนให้กับนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนนั้นและศึกษานิเทศที่ดูแลโรงเรียนนั้นนะคะเพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมของเราเนี่ยแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมีตั้งแต่100คนไปถึง203คนนะคะคุณครูที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีตั้งแต่คุณครูอนุบาลจนกระทั่งถึงคุณครูมัธยม6มีคุณครูนะคะสอนวิชากลุ่มสาระต่างๆเราก็มีจุดประสงค์อันที่1คือทุกคนที่มาเนี่ยต้องมองภาพผลรับการเรียนรู้ด้วยกันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการสร้างทีมนะคะเราก็จะมีทีมการเรียนรู้เกิดขึ้นเช่นโรงเรียนนี้นะคะมา12คนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคนนึงนะคะศึกษานิเทศคนนึงส่วนอีก10คนนี้ก็จะเป็นคุณครูเราก็จะให้คุณครู10คนเนี่ยจับคู่กันนะคะเพื่อที่จะเป็นบัดดี้นะคะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นคริติคอลเฟรนด์นะคะเป็นเพื่อนผู้วิพากษ์ผู้ที่จะเป็นเพื่อนแห่งการเรียนรู้นะคะไปด้วยกันเนี่ยค่ะตอนนี้เมื่อคุณครูจับคู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะสร้างทีมการทำงานตัวนี้ขึ้นมานะคะมันทุกคนใน2วันนี้จะรู้เลยว่าใครจะคู่กับใครด้วยเหตุผลอันใดนะคะเรื่องที่3ก็คือวางแผนการทำงานให้ชัดเจนดังนั้นในเวิร์กช็อป2วันเนี่ยคอนเซ็ปต์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการนะคะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดย lesson study นะคะการโคชชิ่งการชี้แนะซึ่งกันและกันระหว่างทางนะคะพวกนี้จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ผู้ที่ทำงานก็จะต้องชัดเจนทั้งในฝ่ายของเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในโรงเรียนศึกษานิเทศและที่สำคัญก็จะมีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬานะคะ1คนบ้างถึง3คนบ้างเนี่ย ไปร่วมเป็นผู้ที่ชี้แนะอยู่ในโรงเรียนนะคะวันเมื่อสร้างทีมแล้วมีแผนการทำงานที่ชัดแล้วนะคะพวกเราก็

เวิร์กช็อปด้วยเรียกว่าสัญญาว่าพวกเราจะไปทำงานตามแผนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนเนี่ยเราก็นับตรงนี้ว่าเป็นการทำงาน3วงจรนะคะคุณครูแต่ละคนและคุณครูแต่ละคู่และคุณครูในแต่ละทีมโรงเรียนเนี่ย

จะเลือกนะคะแผนการสอนมา1แผนแล้วก็มาวางแผนการสอน4จุดเน้นตัวนี้ค่ะแล้วเขาก็จะไปทำกิจกรรมในขั้นตอนของ lesson study คือจะมีการวางแผนโดยที่มีเพื่อนบัดดี้เนี่ยมาช่วยวิพากษ์วิจารณ์แผนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าสอนเมื่อเข้าสอนบัดดี้ก็จะเข้าไปสังเกตหลังจากที่สังเกตแล้วก็มาเป็นขั้นที่4คือขั้นที่สะท้อนภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยจะเห็นภาพการเรียนรู้ที่มากไปกว่าคุณครูมองเห็นเองเพราะว่าบัดดี้เนี่ยก็จะช่วยสะท้อนให้ว่าในขณะที่คุณครูสอนนั้นเนี่ยนักเรียนทั้งห้องเรียนเนี่ยกำลังเรียนรู้หรือเปล่าด้วยวิธีการอะไรนะคะแล้วก็มีใครหรือเปล่านะคะที่ไม่ได้เรียนรู้มีนักเรียนคนไหนหรือเปล่าที่สัญญาณการเรียนรู้ไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณครูเห็นไหมคุณครูช่วยกันทำอะไรนะคะรูปแบบหรือว่าวิธีการที่เราโคชชิ่งกันตรงนี้เนี่ยนะคะมีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนวิธีการที่พวกเราทำโคชชิ่งเนี่ยคือเราจะไม่ทำ3อย่างเราจะไม่สั่งให้คุณครูทำอะไรและเราก็จะไม่สอนวิธีการทำงานให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเราก็จะไม่บอกคำตอบถ้าคุณครูถามว่าตรงนี้จะสอนยังไงเราก็จะไม่บอกคำตอบว่าต้องสอนอย่างนี้สินะคะเมื่อไม่สั่งไม่สอนไม่บอกคำตอบแล้วเราทำอะไรกันสิ่งที่เราทำเนี่ยสามอย่างก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้กำลังใจคุณครูวิธีการให้กำลังใจคุณครูที่ดีที่สุดคือการฟังคุณครูให้ได้ยินถึงสิ่งที่คุณครูกำลังเผชิญอยู่ถึงศักยภาพถึงความปรารถนาถึงอุดมการณ์และถึงความตั้งใจที่คุณครูต้องการจะทำรวมไปถึงเรื่องปัญหาอุปสรรคความคับข้องใจทั้งหลายความกลัวนะคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับคุณครูด้วยเราต้องฟังให้มากๆเพื่อจะให้คุณครูเนี่ยนะคะถ้าเขาได้พูดออกมาอย่างสบายใจตรงนี้ค่ะคือการให้กำลังใจคือการฟังหลังจากนั้นอันที่สองสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องชวนคิดการชวนคิดตรงนี้เราใช้หลักการสืบสอบแบบชื่นชมเราจะชวนให้คุณครูคิดว่าคุณครูมีเรื่องราวอะไรดีๆอยู่คุณครูมีต้นทุนมีศักยภาพอะไรที่ดีอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็จะชวนคุณครูคิดว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณครูอยากให้เกิดขึ้นในห้องนี้มีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็จะชวนให้คุณครูเนี่ยคิดว่าถ้าต้องการเช่นนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามให้ได้เนี่ยกิจกรรมพาเรียนสื่อพาเรียนควรจะเป็นอย่างไรนะคะแรกๆก็คุณครูเขาก็จะบอกว่าคิดไม่ออกบอกหน่อยสินะคะแต่พวกเราก็จะต้องใจแข็งช่วยกันจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่พวกเราจะบอกอาจไม่จริงก็ได้เพราะความจริงต้องไปดูในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสนับสนุนคุณครูว่าคุณครูคิดว่าควรจะเป็นยังไงดีนะจะใช้ดีนะด้วยเหตุผลอะไรนะคะและเช่นคุณครูก็จะค่อยๆนึกออกเองว่าจะให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามสงสัยได้เนี่ยต้องมีเรื่องแปลกใหม่เข้าไปให้นักเรียนเนี่ยนะคะรู้สึกแปลกใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าจะดูเราก็คือชวนให้คุณครูคิดนะคะในแง่ของต้นทุนนะคะสิ่งดีๆที่นักเรียนมีอยู่แล้วคุณครูมีอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำในแผนการสอนของเรานะคะแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยคิดต่อไปว่าถ้ามันไปถูกทิศเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ต้องเกิดขึ้นกับนักเรียนในห้องเรียนของเราเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำเรื่องที่3ค่ะคือเชียร์ให้ทำและที่สำคัญที่พวกเราให้คุณครูทำอีกอันหนึ่งก็คือให้คุณครูสะท้อนคิดหลังสอนนะคะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยคุณครูก็จะต้องมีการบันทึกหลังสอนนะคะซึ่งเราก็ใช้รูปแบบของการสืบสอบแบบชื่นชมเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะใน3วงจรเนี่ยคุณครูก็จะแต่ละคนก็จะมีการวางแผนบทเรียนของตัวเองนะคะศึกษาผ่านบทเรียน Lesson Study ตัวนี้เดือนที่1ก็1แผนเดือนที่2ก็2แผนเดือนที่3ก็3แผนซึ่งในแต่ละแผนเนี่ยนะคะคุณครูก็จะมีแผนคิดคนเดียวแผนที่ปรับปรุงหลังจาก

ที่คุยกับบัดดี้แล้วก็แผนที่ปรับปรุงหลังสอนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสะท้อนคิดนะคะซึ่งช่วงตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าพวก CU Coach ของเรารวมทั้งท่านศึกษานิเทศด้วยเนี่ยพวกเราอะนะคะสามารถเข้าโรงเรียนได้เดือนละครั้งเดียวด้วยภารกิจอื่นนะคะแต่คุณครูเนี่ยมีเรื่องราวที่อยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีเว็บไซต์นะคะที่เปิดเป็น Learning Space คุณครูจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงนี้ได้ทั้งระหว่างเพื่อนครูกับ CU Coachแล้วก็ระหว่างโรงเรียนแล้วก็ระหว่างเขตพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งการตรงนี้ค่ะก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่เราใช้ในการทำงานโคชชิ่งครั้งนี้นะคะหลังจากการที่คุณครูเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ในแต่ละวงจรมันก็จะเกิดชิ้นงานซึ่งเป็นผลงานการเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนสิงหาคมอันเป็นเดือนที่4เดือนสุดท้ายของโครงการเราแทนที่พวกเราจะลงไปโค้ชคุณครูอีกครั้งเป็นครั้งที่3พวกเราก็ใช้ลักษณะของจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากเกิดความสำเร็จนะคะมาสร้างบทเรียนที่สำคัญแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยเป็นหลักสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูผู้บริหารศึกษานิเทศก็ได้มีการเตรียมการเขียนบทเรียนของตัวเองมานะคะแล้วทุกคนก็มาเข้าซิมโพเซียมซึ่งจัดขึ้นที่เขตพื้นที่เขาก็ทุกคนก็จะมาพร้อมบทเรียนพวกนี้นะคะนี่ก็โรงเรียนหนึ่งนี่ก็อีกโรงเรียนหนึ่งนะคะซึ่งข้างในบทเรียนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้ความจริงที่เขาได้ค้นพบจากการทำงานครั้งนี้เรียกว่าเป็น collective wisdom นะคะเป็นความรู้สำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำงานครั้งนี้นะคะของทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูแต่ละคู่ท่านศึกษานิเทศยิ่งไปกว่านั้นนะคะแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าโมเดลของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเขาเองคือตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ายเพราะว่าคุณครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาเมื่อมาแล้วเนี่ยก็มีการนำบทเรียนของตัวเองการปฏิบัติที่ดีการต้องเรียกว่าเป็นความรู้จริงความรู้แจ้งที่เกิดจากการนำนะคะหลักการที่เราคุยกันที่เวิร์กช็อปไปทำงานเนี่ยมานะคะเพราะข้างในซิมโพเซียมเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคุณครูต่างโรงเรียนแล้วก็มีการสร้างข้อสรุปว่าบทเรียนใหญ่ของโรงเรียนเราของเขตพื้นที่เราคืออะไรและที่สำคัญทุกคนก็จะมีการพูดถึงเรื่องว่าจากนี้ไปเทอมหน้าเขาจะทำอะไรกันนะคะเพราะตรงนี้ก็คือซิมโพเซียมที่พวกเราทำนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราไปส่งเสริมในโรงเรียนนะคะซึ่งเดียนคิดว่าคณะทำงานของจุฬาทั้ง49คนเนี่ยเมื่อได้ไปร่วมทำงานกับคุณครูศึกษานิเทศและท่านผู้บริหารโรงเรียนใน44โรง4เขตพื้นที่จำนวนเกือบ600คนเนี่ยนะคะโอกาส4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้เรียนรู้เยอะมากเลยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะคุณครูนะคะหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาตั้งแต่ไม่สบายใจที่จะมีเพื่อนนะคะเข้ามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแผนการสอนเพราะคล้ายๆกับแผนการสอนมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเองนะคะจะมาพูดคุยกันเนี่ยมันไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะแต่3วงจร3เดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างดีนะคะเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือการที่จะมีคนอื่นเข้ามาสังเกตการสอนในห้องเราก็เป็นเรื่องแปลกแต่พอเข้าสู่วงจรที่2วงจรที่3เนี่ยคุณครูรู้สึกดีนะคะคุณครูหลายคนเนี่ยบางทีพูดในคำพูดที่พวกเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานเช่นคุณครูจะพูดว่ารู้สึกดีที่นักเรียนเนี่ยอยากเข้าใกล้คุณครูพูดว่ารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะในการทำงานครูในครั้งนี้คุณครูพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนๆน่ะจะสามารถชี้แนะอะไรได้แบบลึกซึ้งนะคะแล้วมีค่ามากเลยในการทำงานนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะ

ของผู้ไปเป็นโค้ชนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวรีพอร์ตของเขตพื้นที่เนี่ยค่ะจริงอันนี้ดิฉันก็มองว่าคล้ายๆกับเป็น SAR ของเขตพื้นที่ในการพัฒนาคุณครูตามแนวคิดตามนโยบายครั้งนี้ของสพฐนะคะซึ่งในรายงานของเขตเนี่ยนะคะเราได้อธิบายถึงตัวโครงการแผนงานการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆของการทำงานนะคะอย่างละเอียดรวมทั้งมีเครื่องมือตัวสำคัญที่เราใช้นะคะในการทำงานเนี่ยค่ะอยู่ในรีพอร์ตอันนี้หมดนะคะยิ่งไปกว่านั้นเรามีรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายชื่อโรงเรียนนะคะทั้งหลายนะคะอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้ง3รีพอร์ตนี่เลยนะคะน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีของโรงเรียนของเขตพื้นที่ในการที่จะใช้นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานนะคะหาได้ที่ไหนเขตพื้นที่ค่ะจะมีทั้งหมดนี้อยู่แล้วอยู่ในเขตพื้นที่โดยเฉพาะ4เขตพื้นที่ที่พวกเราทำงานด้วยคือสพม.1สพม.42สพป.ระยอง2และก็สพป.ตราดและนอกจากนั้นนะคะเว็บไซต์ edu prof ขณะนี้กำลังปรับปรุงเพื่อที่จะใช้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นปัจจัยความสำเร็จของการทำงานครั้งนี้นะคะดิฉันคิดว่ามี5อย่างอย่างแรกคือผลลัพธ์การเรียนรู้เป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องชัดเจนนะคะ อย่างของกรณีของเราเนี่ยก็คือนักเรียนจะต้องได้รับคุณภาพเพิ่มขึ้น4จุดเน้นนะคะอันที่2ก็คือระบบการทำงานเนี่ยดีชัดเจนทั้งในแง่ของระบบงานนะคะที่เราต้องวางแผนว่าจะต้องมีกี่ระยะแต่ละระยะทำอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างใครที่จะต้องเขี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะระบบงานระบบคนและระบบเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาช่วยอันนี้จะต้องชัดเจนนะคะดีซึ่งครั้งนี้เราก็ทำได้เช่นนั้นอันที่3เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานครั้งนี้เรามีวิธีการทำงานที่เปิดช่องทางที่หลากหลายและต่อเนื่องนะคะมีทั้งการพบกันระหว่างเพื่อนครูนะคะเป็นคู่เป็นบัดดี้แล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนระหว่างโรงเรียนมีโค้ชลงไปรวมทั้งมีการพบกันนะคะในเว็บไซต์ซึ่งการเปิดช่องทางที่หลากหลายและให้เกิดการสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเรียนคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในครั้งนี้ปัจจัยที่4เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนะคะมีวิธีการที่ทำให้สมรรถภาพระหว่างเราเนี่ยนะคะได้รับเกียรติซึ่งกันและกันและทำให้เราสบายใจนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบสืบสอบแบบชื่นชมนะคะเราจะให้ความสำคัญของการสื่อสารที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพในตัวเราแล้วสิ่งที่เราต้องการจะทำและความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเราพูดถึงความสำเร็จเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆแต่มีค่าที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราแต่ละคนในแต่ละคาบที่เราเข้าสอนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดวิธีสื่อสารและวิธีการปฏิบัติงานของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นระหว่างสมรรถภาพระหว่างคุณครูในโรงเรียนผู้บริหารและศึกษานิเทศแล้วก็กับผู้ที่มาจากภายนอกเช่นอาจารย์จักรุลานะคะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเฝ้าระวังสังเกตแล้วก็เป็นวิธีการที่ทำให้พวกเราสบายใจและรู้สึกดีนะคะที่จะเรียนรู้ในสิ่งพวกนี้นะคะสุดท้ายเรียนคิดว่าปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในการทำงานครั้งนี้มันเหมือนพวกเรามาร่วมใจร่วมมือร่วมพลังในการทำสิ่งดีๆเพื่อให้วิชาชีพครูของเราเนี่ยนะคะสามารถรับใช้สังคมให้เขาไม่ผิดหวังให้เขาเนี่ยมีกำลังใจให้เขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะพวกเราคุยกันตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยว่างานครั้งนี้เป็นงานบุญนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้มาร่วมกันคิดพูดทำสิ่งดีๆร่วมมือกันเพื่อให้วิชาชีพครูของเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการที่จะเกื้อกูลแล้วก็นำพาสังคมไปซึ่งมองไปลึกๆเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเดนคิดว่ามันช่วยให้พวกเรา

0: เนี่ยค้นพบสิ่งดีงามในตัวความเป็นครูของพวกเราช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถเรียนรู้และก็นำตนเองนะคะเราค้นพบอัตลักษณ์เราค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเราและวิชาชีพครูของเราแล้วเราก็ช่วยกันนำตัวเราเองให้นำพากระบวนการทำงานกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนของเราเขตพื้นที่ของเราชุมชนของเราให้สร้างโอกาสที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของเรานะคะทุกๆครั้งทุกๆคาบที่เราได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะฉันคิดว่าอันเนี้ยนะคะการร่วมมือกันทำงานในเชิงวิชาชีพในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะ5ปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
1: พอเอามาดำรงตำแหน่งที่นี่ก็คือได้9เดือนนะคะก็เข้ามาครั้งแรกเนี่ยโรงเรียนมหันตพารามของเรานะคะบรรยากาศดีก็คือมีที่กว้างขวางแล้วก็มีต้นไม้นะคะดูแล้วอบอุ่นคุณครูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มสาระบางกลุ่มสาระมีจำนวนคนมากกับบางกลุ่มสาระมีจำนวนคนน้อยเขาก็จะพูดคุยกันแต่ในเฉพาะกลุ่มสาระบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าพอสอนเสร็จก็มีภาระนะคะก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันกลับโครงการ Coaching and Mentor จุฬาเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณครูของเราได้เข้าร่วมทั้งหมดด้วยกัน11คู่รวมกับฝ่ายบริหารอีก2ก็เป็น24ทางจุฬาก็จะจัดเวิร์กช็อป2วันเสาร์อาทิตย์นะคะตอนแรกก็เกรงว่าคุณครูเพราะทำงาน5วันแล้วนะคะไปอบรมอีกแล้วเราทราบว่าถ้าจุฬาทำเนี่ยจะเข้มแข็งมากก็ได้ชี้แจงกับคุณครูนะคะแล้วก็มีเชิญมาทำความเข้าใจกันก่อนไปแล้วก็ได้เนื้อหามาพอเราได้มาเสร็จจุฬามีระบบที่ดีนะคะเป็นระบบที่ดีที่เราไม่จำเป็นต้องมาคิดทฤษฎีใหม่ในการที่เราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจุฬามีระบบในการวางระบบมาแล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินตามขั้นตอนนั้นได้เลย
2: วิธีการและระบบที่เรานำมาใช้นะคะทำงานร่วมกับโรงเรียนแล้วก็ศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษานะคะเราใช้ระบบของการสร้างระบบการชี้แนะแล้วก็การเป็นพี่เลี้ยงให้คุณครูในโรงเรียนนะคะแล้วก็ศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่เนี่ยสามารถจะเป็นผู้ชี้แนะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะในการพัฒนาคุณครูให้สอนหนังสือนะคะเด็กให้จัดการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ใน4จุดเน้นก็คือเรื่องของการรู้หนังสือการรู้เรื่องจำนวนความสามารถในการใช้เหตุผลแล้วก็การเรียนรู้ตามแบบ5สเต็ปนะคะทีนี้เราก็มาคุยกันเลยนะคะในจุฬาของเราว่าคำว่าโค้ชกับคำว่าเมนเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็ได้รับคำแนะนำจากท่านศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ว่าโค้ชครั้งนี้ไม่ให้เกิดการแพ้ชนะแต่เราจะบอกว่าเป็นการหนุนนำต่อเนื่องจุฬาเน้นเรื่องของ appreciative inquiry นะคะหรือว่าการสืบสอบแบบชื่นชม appreciative inquiry เนี่ยจะมี3เรื่องที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยค่ะก็คือห้ามสั่งห้ามสอนและห้ามบอกคำตอบแล้วเราจะทำงานกับครูได้ยังไงเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อให้คุณครูเนี่ยนะคะค้นหาคำตอบจากการดำเนินการของคุณครูเองแล้วคุณครูก็จะได้คำตอบด้วยตัวเองเลยค่ะดังนั้นเราจึงเข้ามาคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนขึ้นจุฬาจึงเติมนะคะกระบวนการนะคะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ขึ้นโดยใช้2แนวทางแนวทางแรกก็คือเราใช้ lesson study นะคะหรือว่าการศึกษาผ่านบทเรียนเพื่อที่จะสร้างชุมชนครูให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะจับคู่กับคุณครูที่สอนหนังสือเองนะคะการจับคู่เนี่ยขึ้นอยู่กับโรงเรียนจัดเลยตามความสมควร
3: แต่ช่องทางในการสื่อสารเรื่องของการบัดดี้ของครูการส่งงานการทำตามลำดับขั้นตอนที่ทางโครงการวางไว้เนี่ยทางจุฬาเองเราจะจัด เว็บไซต์อะค่ะให้ทางครูทุกท่านเนี่ยได้เอางานเอาความคิดเห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแชร์กันในโรงเรียนไปใส่ในบล็อกนั้นทุกคนจะมีรหัสในการเข้าบล็อกอะค่ะทั้งตัวครูแล้วก็ทางจุฬาเองเราก็จะใช้ช่องทางในการเข้าไปสื่อสารกับครู
4: ขั้นตอนก็จะมี3ลูปนะคะที่ครูจะต้องทำ lesson plan นะทีนี้ในแต่ละลูปคือคุณครูก็จะส่งขึ้นมาทางเว็บไซต์แล้วก็จะให้การตอบรับว่าเราได้อ่านแล้วนะคะแล้วเราก็จะให้กำลังใจชื่นชมว่าอาจารย์ทำแผนได้ดีแล้วใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็แนะนำอีกเล็กน้อยการส่งงานของเขาเนี่ยเป็นผลก็คือว่าพวกเราอ่านนะพวกเราสนใจแล้วพวกเราไม่ได้ทิ้งเขาพวกเราดูเขาตลอด
2: เพราะเราใช้ระบบ Lesson Study Plan ดู C Redesign ก็จะต้องมีตั้งแต่แผน1ก่อนที่จะมีการ C เมื่อ C เสร็จแล้วมีการปรับเอาเข้ามาใส่ไม่มีการ Redesign แล้วเอาเข้ามาใส่ทุกคนจะได้เห็นเลยว่าปรับแผนกันยังไงไปบ้างและหลังจากนั้นเราก็กำหนดวันที่เราจะลงโรงเรียนอีก2ครั้งเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยเราก็เอาน้อยที่สุดเพื่อความสบายใจร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในโครงการร่วมกันของโรงเรียนนี้จะมองเห็นภาพของการเริ่มต้นทำงานระบบของการทำงานคู่ที่ต้องร่วมงานกันกำหนดเวลาที่จะต้องมาพูดคุยกันจนกระทั่งภาพชัดๆของผลปลายทางชิ้นงานปลายทางนะคะแล้วก็การทำซิมโพเซียมว่าจะต้องเอาอะไรมาพูดคุยกันบ้างนะคะรวมทั้งผลของการจัดการเรียนการสอนว่าเขาควรต้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ก็สร้างทีมงานนะคะก็คือมีเลขาก็คือมีอาจารย์อภิชาติเป็นเลขามีเลขาแล้วเราก็นัดประชุมว่าเรามีประชุมวิชาการอยู่นะทุกวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสอันดีอันนี้ก็คือหลังจากที่ประชุมวิชาการเราจะประชุมหลังเลิกเรียนพอหลังประชุมวิชาการได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะลดทอนการประชุมก็คือเนื้อหาสาระเนี่ยเราจะแทรกของ Coaching and Mentoring เข้าไปอันดับแรกเลยก็คือให้เลือกบัดดี้กันเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคู่ก็สมมุติว่าเขาไม่ได้เลือกกันอาจจะมีคู่ที่ เพิ่มเติมที่มันไม่สามารถจะจับคู่ได้เขาก็จะมาจับคู่กันอีกทีนึงเมื่อทุกอย่างรับเงื่อนไขกันได้แล้วในที่ประชุมเราก็ดำเนินการก็คือได้มอบหมายให้รองวิชาการนะคะท่านรองกิตไปคุยเรื่องของปรับตารางทำอย่างไรให้คู่บัดดี้ทุกคู่ได้เข้าไปสังเกต
5: ถ้าดูจากตารางที่คุณครูเขาลงมาแล้วเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของคุณครูแต่ละคนที่บัดดี้แต่ละคู่เขาคุยกันแล้วดังนั้นเราก็จะได้จัดคาบสอนจัดคาบการออฟเซตได้ซึ่งให้เสร็จในตามวงจรที่เรากำหนดเราก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างผมกับพอเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่โดยเรามีตารางซึ่งตารางนี้ทางเลขาของทีมงานเนี่ยได้กำหนดมาแล้วว่าวันนี้คาบนี้เป็นของคู่บัดดี้ใดบ้างเราก็จะแบ่งหน้าที่ถ้าวันไหนท่านไม่ติดภารกิจราชการข้างนอกท่านก็จะไปร่วม observe ด้วยกับผมแต่ถ้าท่านมีภารกิจภายนอกท่านก็จะมอบหมายผมโดยตรงก็จะมีโอกาสเข้า observe และคราวนี้ผมจะให้ทีมงานในส่วนของฝ่ายโสดเนี่ยมีทีมกล้องวิดีโอไปเรคคอร์ดการเรียนการสอนของคุณครูท่านนั้นไว้ด้วยเพื่อที่จะนำมาสะท้อนความคิดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องประชุมในแต่ละวงจรการเรียนรู้
6: โดยปกติแล้วนะคะการนิเทศของศึกษานิเทศเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนิเทศซึ่งกลุ่มหนึ่งก็จะประกอบด้วยศึกษานิเทศประมาณ 3-4 คนนะคะในการมานิเทศโรงเรียนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกับโรงเรียนนะคะซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ทางคณะศึกษานิเทศก็จะกำหนดมาล่วงหน้าโดยที่เราจะดูเป้าหมายกำหนดจากเป้าหมายจุดเน้นของต้นสังกัดก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นมีประเด็นหรือมีนโยบายหรือมีจุดเน้นอะไรที่ทางต้นสังกัดต้องการให้เราเชื่อมโยงมาสู่โรงเรียนหลังๆเนี่ยโอกาสที่เราจะ ข้าไปลงห้องเรียนเนี่ยจะค่อนข้างน้อยหลังจากที่เข้าร่วมโครงการกับจุฬาแล้วก็มีการเวิร์กช็อปให้เรานะคะแล้วก็

0: ทำให้เราทราบเป้าหมายตรงกันนั่นก็คือเราจะช่วยกันพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21นะคะโดยความร่วมมือจาก3ฝ่ายก็คือจากจุฬาจากโรงเรียนแล้วก็จากเขตพื้นที่ในโครงการนี้ทำให้เรามีโอกาสที่เข้ามามีโอกาสมาวางแผนมาใกล้ชิดกับคุณครูได้สังเกตการสอนและหลังจากสังเกตการสอนแล้วก็ยังมีโอกาสได้มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะในสิ่งที่เราพบมาทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นชัดอีกอย่างก็คือเหมือนมีการเปิดใจกันมากขึ้นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่สื่อสารนิเทศเข้ามาเราจะไปชี้แนะหรือให้คำปรึกษาอะไรเนี่ยบางทีก็ยังดูห่างๆนะคะเหมือนกับอยู่ๆก็เข้ามาจับประเด็นตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในโครงการนี้ทำให้เราเหมือนกับมีการวางแผนร่วมกันมาแต่ต้นรู้เท่าๆกันในประเด็นตรงกันก็ทำให้รู้สึกความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น
1: หลังจากที่เราดำเนินการมาได้4เดือนทั้งหมดนะคะนับตั้งแต่ที่เราทำเวิร์กช็อปกันนะคะจนกระทั่งเสร็จซิมโพเซียมไปเราพบว่าโรงเรียนเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในจุดเริ่มต้นเพราะว่าคุณครูที่มาทำงานร่วมกันนะคะคู่ที่ประสบผลสำเร็จมากๆเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ลงมือจริงจังเกิดปัญหาขึ้นแล้วโยนปัญหาลงมาที่กลุ่มพยายามหาทางแก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันพอผ่านการดำเนินการไปสัก2ลูปเนาะเดือนที่2คุณครูบอกว่ารู้สึกเด็กรักเรามากขึ้นเราก็ถามว่าคุณครูเห็นจากอะไรคะก็บอกว่าเด็กตั้งคำถามใช่มั่งไม่ใช่มั่งแต่เขาตั้งละแล้วก็บอกว่ามาสื่อสารกับเรามากขึ้นเราไม่ได้เข้าไปสนใจมากนักว่าคุณครูสอนการรู้เรื่องหนังสือการรู้เรื่องจำนวนไปถึงไหนแล้วแต่เราให้ความสนใจว่าเกิดบรรยากาศทางวิชาการขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเขาพบแล้วว่ามีใครเป็นพี่เลี้ยงเขาได้บ้างมีใครที่ชี้แนะเขาได้บ้างนะคะแล้วก็ที่เห็นภาพชัดที่สุดนะคะก็คือเขาบอกว่าเขารู้จักผอ.ดีขึ้นภายในเวลาสั้นนิดเดียวเองเลยนะคะแล้วก็เกิดการทำงานร่วมกันได้ดีเนาะนะ
2: อีกส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นคือเราเห็นการทำงานที่เป็นระบบของโรงเรียนทางผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดประชุมการจัดตารางเวลาสอนของคุณครูที่เรามองเห็นว่านี่เป็นประการแรกของการทำงานในโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดการก้าวเดินต่อไปอะค่ะ
3: อาจารย์เล่าว่าสิ่งที่เขาภูมิใจมากคือนักเรียนรอคอยที่เขาจะเข้ามาสอนและในชั่วโมงนี้ครูจะมีเทคนิคอะไรมีแผนอะไรมีอะไรมาใช้กับเขาและเขาจะรอคอยแล้วก็ถามเลยวันนี้อาจารย์มีอะไรมานั่นคือเราเห็นว่ามีความสุขทั้งครูและนักเรียนรอคอยที่จะพบกันให้ไม่ใช่ว่าเจอวิชาที่น่าเบื่ออีกแล้วหรืออะไรนั่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดนะคะ
4: น้องเขาก็มาเติมเต็มเราในเรื่องบางเรื่องเราก็ไปเติมเต็มเขาในเรื่องบางเรื่องแล้วก็สัมพันธภาพระหว่างเรากับเขาดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาเดี๋ยวนี้เราต้องถามสอนไปถึงไหนแล้วไอ้นุ่นว่ายังไงไอ้นี่ว่าไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำหรับเพื่อนกันบัดดี้ส่วนสำหรับนักเรียนก็มีความรู้สึกนักเรียนเนี่ยครูคะชั่วโมงหน้ามีอะไรคะรู้สึกว่าอยากรู้ขึ้นแล้วก็นักเรียนบอกหนูจะเตรียมตัวมาเพราะครูชอบถามหนู
5: โดยส่วนตัวแล้วพอเป็นคู่บัดดี้กันจะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็มีอะไรก็จะโคกันนะคะมีอะไรก็จะเติมเต็มให้กันมีความสุขเพราะปฏิสัมพันธ์เราจะเพิ่มมากขึ้นไปทานข้าวด้วยกันเย็นๆก็จะโทรหากันอะไรเงี้ย
6: เมื่อก่อนไม่ทานข้าวด้วยกันนะคะ
5: ต่างคนต่างทาน
6: คราวนี้มันมีโอกาสที่จะได้คุยกันไงฮะคุยก็นั่นแหละ
7: อันดับแรกเลยนะคะก็คือคุณครูมีความสุขคุณครูมีเพื่อนนะคะเพื่อนเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วคุณครูมีเพื่อนอยู่แล้วนะคะแต่มีเพื่อนมันเหมือนมีเพื่อนทางวิชาการเพิ่มขึ้นที่พูดคุยได้ต่างคนก็ต่างถามถึงเรื่องส่วนตัวกันมากยิ่งขึ้นกลายเป็นดูเหมือนกับว่าโคชชิ่งกับเมนทอริงเข้ามาทำให้เราได้สองนัยยะก็คือทางด้านวิชาการด้วยแล้วก็ในด้านของสังคมพอคุณครูมีความสุขเนี่ยทุกอย่างตามมาตรงที่ว่าเขาทำด้วยใจเขาให้เหนื่อยยังไงนะคะคนมีความสุขพอเขาเหนื่อยเขาก็เอ้ย

มีเพื่อนคอยปรึกษาอาจจะมีปัญหาค้างใจในเรื่องใดๆก็ตามอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เขายังมีคู่เขาอีกคนหนึ่งได้ช่วยแชร์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เครียดในการทำงานเขามีความสุขมันก็ทำให้การทำงานของเขาหรือเขาเข้าไปสอนนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนก็มีความสุขไปด้วยแล้วน้องๆที่เข้ามาในกลุ่มศาลาก็บอกว่าอยากจะทำแบบนี้มั่งก็ทางฝ่ายบริหารก็ได้คุยกันนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะขยายผลในเทอมที่สองนะคะว่าหลังจากที่ตรงส่วนนี้ถ้าดำเนินการสำเร็จแล้วเราก็จะขยายผลในเทอมที่2จะทำให้ครบ 100% ในของโรงเรียนมหานภารามค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์นะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10

ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น2มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์

0: เตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย yeah!
2: ้ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ๆ
6: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
7: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
7: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มีสี่ลักษณะครับ คำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
6: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
4: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
6: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
6: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
8: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
8: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
8: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
4: สนใจ
7: ไฟรู
6: ้ดูแล
8: แม่ยาย
2: ลายมือ
4: ถือปืน
7: ยืนยาว
6: ชาวเมือง
8: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
6: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
8: ตามใจฉัน
4: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
6: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
8: พ่อแม่ผม
4: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
6: คนไม่ดี
8: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
6: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
6: ทรัพย์สินเงินทอง
8: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
4: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
6: เลี้ยวไปทางซ้าย
8: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
4: ่ปูเสือกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
6: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะ

up เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c จากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx

นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้แบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ XY นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า

y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่าเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: words that have something to do with science, put them on your picture as well.
1: We've found there's a deterioration in attitudes of children about work, particularly science and maths. Girls more in science, boys more in maths. The dips in attitude were much bigger with the brighter, the more able children. So it's those who aren't so academically able seem to enjoy school more. I mean, after all, they're making friends. They've learned how to cope with the teachers. The work isn't too demanding. But those who want more challenge, they're tending to feel that it's not exciting enough for them.
2: Because she's really strict, our teacher, and really boring. It's just, I used to like it in primary. It's more exciting.
0: So, don't forget, we've got lunch in just over 5 minutes. Normally it'd be until 1:15, but for these first 2 weeks, you're going to lunch at 1 o'clock. So we've got another 5 minutes, folks. The reality is that people who work in science are just the same as everyone else. They're very, very normal people. I know a few scientists, and they're all incredibly normal. They're all very nice, and they're all very different as well. And there are just as many women as men doing science, and a lot of very young people doing science, not just old people. So you went to the word stereotype. That's a good word. We have an idea of what scientists are like, but in reality, not many scientists would look like some of your pictures. Maybe one or two.
3: I do a lunch club sometimes on a Friday and sometimes. We do, like, you can go on the internet and do stuff on the internet, like play games and all that stuff.
4: Kevin's survival strategy for the first day is to stick with his friend Harry from primary school.
5: Ten.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมี ทิตย์เดียวกันนะคะเช่น

เป็นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมปลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุม

0: หักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกเอาปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
2: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
1: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
2: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
3: ช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
2: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
3: ทุกคนเอ้ยทุกตัว

0: ข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
1: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
2: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
1: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
2: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มไหมข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
2: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
2: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
2: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
2: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จารย์เอาเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
1: งั้นภาษาให้มันตรงกัน
0: ใช
2: ่ค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
3: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูอ่ะมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตมาสอนกันเลยก็มีอาจารย์ก็ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่ได้ทำข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเอาทั้งโอเน็ตแล้วก็การสอนเนื้อหาก็ต้องมีการบูรณาการกัน
2: อาจารย์ประพิษล่ะคะได้เห็นประโยชน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: การที่ครูแต่ละโรงเรียน12เรียนเนี่ยจัดกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระออกไป5กลุ่มสาระหลักคุณครู12เรียนอย่างน้อยก็12ท่านรองศาสตราจารย์ระดายังจัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเราเคยเห็นหน้าเห็นตาคุ้นหน้าคุ้นตาในทีวีครูบ่อย
2: ค่ะ
4: เก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
2: ค่ะ
4: เมื่อหลายพลังมารวมกันผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะตกผลึก
2: ค่ะ
4: ถ้าความรู้มันตกผลึกได้มันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษา
2: ท่านผอ.สุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้าง
5: เห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนำไปถ่ายทอดได้แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนั้นโครงการเนี่ยผมว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าในระยะเวลาที่จะอีกแค่เดือนกว่าๆเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่มันทางลัดอ่ะนะ
2: ค่ะ
5: ทําไงที่จะให้ทันเนื้อหาด้วยเด็กรู้เรื่องด้วยคิดว่าวันนี้นะครับเห็นบรรยากาศแล้วคุณครูก็ตั้งใจเพราะคัดมาอย่างดีแล้วก็คิดว่าคงจะนําประโยชน์อันนี้เอาไปใช้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: คราวนี้ต้องกลับมาเรียนถามอาจารย์รัตดาค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําต่อมาก็คือการบูรณาการหลักสูตรค่ะคงต้องให้อาจารย์รัตดาอธิบายค่ะว่าจะมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรค่ะ
6: การวิเคราะห์เมื่อเช้าก็คือตัวเนื้อหาสาระพอเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ให้คุณครูทั้งหมดแบ่งกลุ่มกันแล้วก็รวมเป็น5กลุ่มสาระเนี่ยนะคะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าอย่างนั้นสาระอะไรจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมหรือภาษาต่างประเทศมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถบูรณาการได้คำว่าบูรณาการในที่นี้หมายถึงว่าอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งอาจจะสังคมเป็นหลักแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะนำมาบูรณาการได้เหมือนกันมันมีอะไรที่สามารถจะนำมาเกี่ยวข้องกันได้หรือไม่เมื่อเช้านี่เราก็ให้ไอเดียกันไปและเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะต่อด้วยว่าอะไรที่คิดว่าจะบูรณาการได้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มจริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่เราได้มาจากเพื่อนครูเองนั่นแหละ เรามาช่วยนำช่วยคิดช่วยกันสรุปช่วยกันวิเคราะห์เขาจะเป็นคนที่เรียนรู้ตรงนี้อย่างยั่งยืน
2: ค่ะฟังอาจารย์รัตดาแล้วก็คงเข้าใจนะคะท่านอธิบายได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เราไปชมกันค่ะว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วคุณครูจะนำความรู้มาบูรณาการหลักสูตรได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
7: ภาษาไทยก็จะต้องสอนเรื่องการอ่านการเขียนจดหมายการเขียนอ่านเขียนวันเดือนปีนะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจุลภาคอักษรย่อการแต่งกลอนแผนผังแผนที่กราฟใช้เลขไทยอ่านเลขไทยภาษาโอเคถ้าดูทั้ง3วิชาหลักๆนี้ก่อนนะมันบูรณาการอะไรได้บ้างดูภาษาไทยตะกี้เขาจะต้องอ่านกราฟเป็น ขาจะต้องอ่านกราฟเป็นอ่านแผนผังเป็นเราก็ไปเกี่ยวข้องกับแผนภูมิสถิติซึ่งภาษาไทยก็ไม่ควรจะสอนก่อนก็ต้องไปคุยกันกับคณิตศาสตร์ว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้เรามาบูรณาการเรามาไปด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งเป็นครูคณิตสอนภาษาไทยด้วย

0: สบายมากเลยไปได้เลยในตัวครัวคนเดียวกันเลยภาษาไทยจะเอาเนื้อหาอะไรของภาษาไทยที่จะไปสอนเรื่องไฟฟ้าคำว่าเนื้อหาของภาษาไทยหมายถึงตะกี้ไงมาตะกี้ของคุณไงตัวย่อนะหรือจะเป็นอะไรนะเขียนคำขวัญกันเขียนเรียงความเอาตรงนี้เลยนี่ไงนะไม่ต้องไปคิดใหม่แล้วว่าจะต้องคิดหัวข้ออื่นเอาหัวสถานการณ์นี้เลยอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าบูรณาการใช่ไหมคะแล้วก็คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จะสอนอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นงานของวิทยาศาสตร์เขาเอาค่าไฟที่ใช้อยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย มาคำนวณเอาง่ายๆอาจารย์สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นคืออาชีพล้างทำความสะอาดสมมติสถานการณ์ขึ้นมาก็ได้แล้วเราก็เอาความรู้เรื่องของทศนิยมเรื่องของการบวกลบคูณหารก็สอดแทรกเข้ามาเอาสถานการณ์จริงอย่างนี้เป็นต้นครูปฐมเนี่ยจริงๆแล้วได้เปรียบครูมัธยมเพราะครูปฐมในเวลาสอนเด็กถ้าคุณสอนแบบบูรณาการเด็กสนุกและคุณไม่เหนื่อยด้วยเพราะคุณสามารถบูรณาการและคุณก็ไม่ต้องไปแย่งชั่วโมงกับชาวบ้านเขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสอนอย่างนี้เราจะได้เวลาเยอะที่จะฝึกตัวนี้ของเด็ก
1: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหน่วยที่หนึ่งซึ่งเอาอะไรเป็นฐานคิดฐานสังคมเป็นฐานคิดเพราะนั้นก็แยกออกไปตามสาระต่างๆจริงๆ8สาระทำได้นะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษก็เราก็ดูเรื่องคำศัพท์นะครับคำศัพท์อย่างขออนุญาตให้ดูข้างบนเลยนะครับแล้วก็ศิลปะก็ไปได้เรื่องการวาดภาพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไทยก็ความหมายมวลน้ำที่คุยกันนักกันหนาว่ามวลน้ำน้องน้ำจะไปกรุงแล้วนะไปหาพี่กรุงอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยแล้วก็สังคมก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติการบริหารน้ำลักษณะภูมิศาสตร์ชุมชนคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องสิติ
2: ประโยชน์ในวันนี้นะคะที่ลงมือทำนะคะได้ออกแบบบูรณาการนะคะแต่แล้วสาระเอาสาระมาบูรณาการกันแทนที่เราจะสอนตัวสอนแต่ละสาระเนี่ยบางทีไอตัวชี้วัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันสามารถมาบูรณาการกันได
3: ้การบูรณาการจะใช้อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วว่าครูเราขาดนะคะเพราะฉะนั้นครูหนึ่งท่านจะสอนทั้งหมด8สาระอันนี้จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ได้มาพบกับเพื่อนครูทำให้ได้ความคิดก็คือเหมือนกับว่าระดมสมองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยเป็นระบบมากขึ้นคาดว่าจะได้อย่าง 100%
4: ความรู้สึกตอนนี้อย่างในกรณีวันนี้นะครับผมจะได้แนวคิดของแต่ละคณะวิทยากรแต่ละท่านผมก็จะหลังจากที่ได้แนวคิดว่าเราควรจะทำอะไรในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผมก็จะมาวิเคราะห์พลังงานที่ว่าตัวเองสามารถจะนำไปใช้ได้ในโรงเรียนแล้วก็ประยุกต์เพื่อจะให้นำเข้าไปให้เหมาะกับบริบทของเรียนรัฐเกวียนนะครับ
5: ค่ะจากกิจกรรมนี้คุณครูก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าจะเริ่มต้นการบูรณาการหลักสูตรให้เข้ากับโรงเรียนของแต่ละท่านอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ทั้ง3ท่านกันดีกว่าค่ะว่าท่านทั้ง3คนจะนำกลับไปใช้กับโรงเรียนของท่านอย่างไรค่ะค่ะท่านรองผอ.พิเศษคะ
6: ไปปรับใช้ในเรื่องของเนื้อหาค
7: ่ะ
6: ตัวแรกเลยคือเนื้อหาอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็จับเราจับมานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าครูแต่ละสาระเนี่ยตรงนี้ฉันจะสอนแค่นี้นะตรงนี้แล้วเธอเอาไปสอนนะคะนี่คือประโยชน์ที่จะนำไปใช้นะคะอันที่สองก็คือการออกข้อสอบจะมีแนวมีแต่ละกลุ่มสาระนะเขาจะมีแนวออกข้อสอบเกี่ยวกับโอเน็ตแจกให้แล้วเราเอาแนวอันนั้นอะไปดำเนินการในการออกข้อสอบแล้วนำไปติวเด็กอีกทีแล้วเราจะมีการแชร์กันนะคะเราจะมีการแชร์กันในกลุ่มเล็กๆของแต่ละโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์นะคะ
5: ค่ะอาจารย์ผอ.ประพิษล่ะคะ
8: ตอบได้เลยว่าบรรดาเอกสารทั้งหลายที่สรุปมาแล้วรวมทั้งสิ่งที่เราวาดหวังอยากได้ที่ท่านรองศาสตราจารย์ลดาได้พูดในที่ประชุมแล้วว่ากลับไปแล้วเราไม่เงียบหายเราจะมีบรรดาแบบทดสอบในแนวคิด ของแต่ละท่านแต่ละโรงเรียนมาคัดกรองกันอีกสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายผลไปถึงแม้ว่ากิจกรรมครั้งนี้เราจะทำอยู่ในวงแคบแต่ผมถือว่างานของเราครั้งนี้ที่มาทำกันเนี่ยผมว่าจะเป็นแม่แบบจะเป็นต้นแบบถ้าเราทำอย่างนี้ไปทั่วทุกถิ่นทุกที่จากจุดเล็กๆก็ย้ำด้วยความมั่นใจว่าประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเราแน่นอนครับ
5: ท่านผอ.สุรพลนะคะ
7: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถึงจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวนะครับวันเดียวแต่ทุกโรงเรียนที่พวกเราส่งกันมาทุก2โรงเรียนเนี่ยก็ล้วนแต่คัดสรรคนมีฝีมือมาทั้งนั้นนะครับคิดว่า1วันแต่สามารถจะนำความรู้จากคนที่เก่งมารวมกันเนี่ยมันน่าจะนำประโยชน์ไปใช้ได้มากนะครับอย่างโรงเรียนเล็กๆอย่างของผมโรงเรียนวัดปูมเนี่ยเล็กเนี่ยสอนป.6 ก็คนเดียวอยู่แล้วนั้นกลับไปเขาก็ทำกับคนเดียวได้อาจจะเป็นเฉพาะโรงเรียนก่อนเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ถึงโอเน็ตเนี่ยมันแค่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยแค่ทำของโรงเรียนก็คงน่าจะทันนะครับ
5: ทีนี้เกิดมีคุณครูที่ดูรายการของเราค่ะแล้วก็บอกว่าแหมชอบจังเลยวิธีการแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเราอยากได้เอกสารอยากได้เทปอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะขอเข้ามาได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างทางโทรทัศน์ครูจะไปช่วยเหลือได้อย่างไรแล้วก็จะเริ่มต้นตรงไหนคะอาจารย์ระดาคะ
9: ตรงนี้ถ้าครูภูมิภาคใดก็ตามหรือจังหวัดใดก็ตามหรือที่ไหนก็ตามอยากจะทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่โทรทัศน์ครูและเราก็จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเน้นมองว่าครูไทยของเรามีความสามารถมีคนเก่งเยอะมีความรู้ความสามารถแต่เหมือนกับเรายังไม่ได้ไปชักจูงกันมาชวนกันมาถึงอยากจะเชิญชวนครูที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สมัครเป็นสมาชิกเสียไม่ยากเลยค่ะไปที่ www.thaiteachers.tv thaiteacher มี s นะคะเพราะว่าครูหลายคนไม่ใช่ครูคนเดียวเราโทรทัศน์ครูเรามีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ครูแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางของครู
5: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรเกี่ยวกับรายการของโทรทัศน์ครูก็เข้ามาใน www อย่างที่อาจารย์ระดาบอกนะคะคุณครูก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการรวมทั้งความช่วยเหลือจากเพื่อนครูด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาของ Teachers Network แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tv ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ดทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับ

0: ดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วย

0: กางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
4: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
4: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
4: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรอก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
4: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
4: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th

www.thaipbs.ch เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistryครั้งที่3นะคะซึ่งมามีทั้งสิ้นจำนวน6ครั้งด้วยกันนะคะวันนี้จะเป็นใน6ข้อเรื่องเคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะวิทยากรของเราวันนี้ก็คือ Professor Kenneth Doxey จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะอาจารย์ดวงกมลนัทศรีจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วก็ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ทางหัวหินทางโรงเรียนไกลกังวลเราก็มีอาจารย์สุรพงษ์นำในด้วยนะคะ Well, welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by

0: the Distance Learning Foundation, and the University of Michigan, United States, with the support of TOT Company Limited, and the Faculty of Science and Chemical Society of Thailand. This is the third session of a six sessions training on green chemistry. And today we will focus on electrochemistry part two. May I now invite Professor Kenneth Doxey, Professor of Chemistry and Associate Vice President of Academic Affairs, University of Oregon, to lead the session. Welcome, and Professor Kenneth Doxey, please.
1: Are you seeing me or are you seeing computer? There we are.
0: Okay. Oh, now I see you.
1: So at the
0: crowd, please lead the session.
1: Yes. Good morning to all of you. It is nice to be back for our third session now. These are going very quickly for us. 2 weeks ago, we met for our second laboratory session. I hope you enjoyed it as much as Jack and I did. We felt very much the way we did after the first session, which was, although we are 7,000 miles away, it felt like we were there. We felt we were in the laboratory with you, looking over your shoulders, trying to help, and being as close as possible to being there, even though we're so far away. In that first session, in our very first session, we did two very simple experiments relating to electrochemistry. As you recall, we prepared batteries from coins and from aluminum foil and copper. In our second session, we turned to analytical chemistry, and we looked at calcium carbonate content of eggshells, as well, I should remember this, shouldn't I, as the oxygen content of air. This week, we'll return to a set of experiments that are probably best described as electrochemistry. And in these experiments, we'll look at new ways to take this subject and modernize it, maybe make it more interesting to our students by injecting issues of green chemistry and sustainability that we will teach along with the simple concepts of electrochemistry. As in our previous sessions, our intention is to focus on experiments, not on me talking too much, and so we will turn very quickly here to the experimental work and begin with that.
0: Professor Ken ก็บอกว่าการทดลองเราได้ทำได้เรียนกันมา2ตอนแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันถึง 7,000 ไมล์นะคะแต่ว่า Professor Ken ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราทำการทดลองอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดแล้วก็ได้เห็นการทดลองที่เราทำกันจริงๆนะคะก็เหมือนกับว่าได้ดูใกล้ชิดกับเราการทดลองที่ได้เรียนทางด้าน Green Chemistry นะคะคุณครูทุกคนคงจำได้ตอนแรกเลยนี่เราก็พูดถึงในเรื่องการสร้างแบตเตอรี่ใช่ไหมคะจากใช้เหรียญนะคะแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการหาปริมาณของออกซิเจนในอากาศแล้วก็การหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะการทดลองตอนที่หนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านอิเล็กโทรเคมิสตรีคือทางด้านเคมีไฟฟ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคมีไฟฟ้านะคะในระหว่างการ อบรมเนี่ยนะคะโปรเซอร์เคนก็จะพยายามเน้นที่เห็นนะคะว่าเราสามารถใช้แนวทางใหม่ในการที่จะสอนการทดลองนะคะโดยที่มองในเรื่องของความอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะการใช้เคมีแบบกรีนซึ่งกรีนในที่นี้ก็คือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะโอเค can please continue
1: okay so let's turn then to the PowerPointAnd I will begin by introducing the first experiment. Okay. In each of our sessions, I like to begin with the principles of green chemistry. If we see them enough times, we will start to remember them. But I still need to see them every now and then, so listing them is always a good way to start.

0: ค่ะก็เราเริ่มต้นนะคะก็ดูที่กฎหรือว่าหลัก12ข้อของ Green Chemistry นะคะเราพูดซ้ำๆกันหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้จำได้เข้าใจว่าคุณครูทุกท่านก็มีเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยมีหลักการอยู่12ข้อเดี๋ยวเราทำการทดลองไปเนี่ยก็จะแนะนำให้รู้ว่าการทดลองนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะถ้าเราสามารถคิดการทดลองที่เป็นการทดลองที่เข้าข่ายในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเนี่ยนะคะหรือมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น Green Chemistry แล้วนะคะโอเค
1: Good Okay so for our first experiment we're going to explore the preparation of a solar cell a device that will capture the lightenergy from the sun, or in our case from a light bulb, and convert it to electrical energy. The basic idea behind this is that if we take a United States one penny, which is made of copper, and convert the surface to copper oxide, that copper one oxide is photoresponsive. And so by simply converting this surface layer of copper to copper oxide, we should be able to convertthe copper coin to a photocell that will generate a photovoltage and a photocurrent we will also measure when it is illuminated with visible light. And the chemistry behind this, this is something we could discuss and something you can consider as teachers as to what the important issues are, but things like the properties of metals, copper in this case, metal oxides, oxidation reduction chemistry,electrochemistry. We'll do a little bit of graphing toward the end so that that can be introduced as well. And you may, as you consider this experiment, think of your own purposes as well, and you should be encouraged to pursue those purposes.
0: ค่ะ วันนี้การทดลองวันนี้นะคะเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโดยที่ใช้เหรียญเพนนีพอดีเหรียญเพนนีของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงนะคะจริงๆแล้วก็คือเรากำลังศึกษาสมบัติของตัวทองแดงนั่นเองนะคะในการทดลองเนี่ยนะคะก็จะใช้แนวทางแนวความคิดเนี่ยนะคะก็คือเปลี่ยนจากทองแดงเนี่ยให้เป็นทองแดงออกไซด์นะคะจะขอเรียกว่าเป็นคอปเปอร์ออกไซด์นะคะเป็นคอปเปอร์วันนะคะซึ่งเป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยพอหลังจากที่เราเปลี่ยนจากทองแดงให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสมบัติเนี่ยสามารถตอบสนองต่อแสงได้นะคะการทำเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยนะคะก็ทำให้เปลี่ยนมันคือจะเปลี่ยนตรงที่ผิวหน้านะคะซึ่งความจริงแล้ววิธีการเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมีหลายวิธีการด้วยกันนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะทดลองใช้แสงนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นแสงอาทิตย์นะคะแต่เราจะใช้เป็นหลอดไฟแทนนะคะในการเปลี่ยนจากเหรียญเพนนีซึ่งเป็นทองแดงเนี่ยแล้วก็ให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเราก็จะวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นการเกิดกระแสขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะวัดได้นะคะในการทดลองนี้ทำให้เราสามารถศึกษาได้หลายเรื่องนะคะเราก็จะดูว่าสมบัติของโลหะเป็นอย่างไรสมบัติของโลหะออกไซด์นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้อธิบายถึงเรื่องของปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันด้วยนะคะเรียนรู้ทางด้านเคมีไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เรายังได้ฝึกปฏิบัตินะคะในแง่ของการใช้กราฟนะคะในการที่จะมาอธิบายค่ะก็แนวทางแบบนี้นะคะก็สามารถใช้สอนให้กับนักเรียนได้ให้เกิดความคิดแล้วก็เอาไปดัดแปลงนะคะสำหรับใช้ในการทดลองอื่นๆได้ด้วยค่ะโอเค I finish
1: okay a little bit of background chemistry and some of this may be more complicated than I needed it to be so we'll just skip over that you'll see a little bit of color codingOn the left-hand side, I have green fingers pointing up for green things, and I have red fingers pointing down for things that are problematic about this experiment. The good news is that copper oxide is very easy to make. It's inexpensive. It's not toxic. And the good news is that, of course, it is a semiconductor, and it has a band gap which is a property of a semiconductor, that matches well with solar light spectrum. So that means that copper oxide can capture solar light pretty efficiently. The bad news is that copper oxide is a little difficult to prepare sometimes. So I just said it's easy to prepare. It's easy to reduce it inadvertently to metallic copper or to oxidize it to copper 2 oxide. So we've got to work a little bit carefully. And one of the preparations in the packet reports preparing copper oxide from aqueous solution, we're not going to do that in part because it's a little more difficult. We're simply going to do a very straightforward preparation using a thermal method.
0: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องของcopper oxideนี่นะคะซึ่งcopper oxideเนี่ยมันสามารถเตรียมได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าหลายวิธีการนะคะแล้วก็เตรียมได้ไม่ยากนักนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็ในแง่ของความเป็นอันตรายเนี่ยก็ไม่สูงนะคะcopper oxideเนี่ยมันมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำนะคะซึ่งเขาก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะคะก็พบว่ามันจะมีช่วงห่างระหว่าง เรียกว่าเป็นระดับของพลังงานนะคะซึ่งมันเหมาะสมที่เราจะมาใช้ทำเป็นเซลล์ไฟฟ้านะโดยใช้แสงเนี่ยได้นะคะคอปเปอร์ออกไซด์นี่สามารถถูก reduce ก็ง่ายถูก oxidize ก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกว่าระวังนะคะในการจัดการเพราะช่วงมันจะแคบมากนะคะมันสามารถถูกรีดิวซ์ไปเป็นโลหะคอปเปอร์นะคะหรือถูกออกซิไดซ์ไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์2ออกไซด์เนี่ยง่ายนะคะแต่ช่วงถ้าสมมุติเราหาช่วงที่ดีเนี่ยเราก็สามารถจะมาใช้ในให้ทำเป็นสารกึ่งตัวนำนี้ได้ดีนะคะการทดลองนะคะในที่ชุดที่แจกไปให้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่เราทำจากสารละลายแต่วันนี้เราจะไม่ใช้นะคะที่อาจารย์เคนจะทำให้ดูเนี่ยจะเป็นการทดลองที่ใช้ทางการเผานะการทำให้ร้อนนะคะโอเคเคน please continue
1: So here's the chemistry that we can take advantage of to prepare our copper oxide layer on a piece of copper. The simplest is simply to heat copper in air, and the oxygen in the air will oxidize the copper. If we choose our conditions somewhat correctly, we will get copper 1 oxide. I've got that in a green box because that's the method we will use today. I thought it would be interesting to include other methods in the packet that you might consider with your students, although we will not work with those in our demonstration today. One that's described as a chemical method where we treat copper metal with copper sulfate in the presence of air. And again, there could be an oxidation to give the copper 1 oxide. Or there's a slightly more complicated electrochemical sequence that's described in the packet that I won't talk about that here at all. Okay.
0: I would like to have Ajahn Dungamung help me doing this, just right here.
1: Welcome, Ajahn Dungamung. I'm glad you made it.
2: Yeah. Okay, thank you very much. นะคะในขั้นตอนการเตรียม copper 1 oxide เนี่ยนะคะมีได้3ขั้นตอนนะคะ3วิธีค่ะวิธีแรกก็คือวิธีทางความร้อนซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีแสดงให้เราดูด้วยวิธีนี้นะคะที่เขาทำกรอบสีเขียวเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือเริ่มจากเหรียญคอปเปอร์ที่1เพนนีของเหรียญ US เขาอะนะคะทำปฏิกิริยาโดยการเผาในอากาศออกซิเจนที่เกิดที่ใช้ก็คือออกซิเจนในอากาศนี่เองแค่เผาก็คอปเปอร์0ก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์1นะคะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะส่วนวิธีที่2ถ้ากรณีที่โรงเรียนอาจารย์ไม่สามารถมีเบอร์เนอร์ที่เป็นเปลวไฟได้นะคะอาจารย์อาจจะใช้วิธีทางเคมีก็ได้ซึ่งวิธีที่2เนี่ยก็คือคอปเปอร์ที่วงเล็บ S คือคอปเปอร์ในรูปโซลิดคือเหรียญของเราเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะต้มอะค่ะต้มที่อุณหภูมิปกติเนี่ยนะคะอุณหภูมิให้ความร้อนระดับหนึ่งแล้วก็จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเหมือนกันอาจารย์ไม่ต้องไปหาฝาอะไรมาปิดด้านบนนะคะให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาในบิกเกอร์นั้นนะคะคอปเปอร์0ที่เป็นเหรียญของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันก็เปลี่ยนไปก็จะเป็นคอปเปอร์1นะคะ ส่วนตัวที่เกิด

0: ออกซิเดชันรีดักชันอันนี้มันจะเกิด2ปฏิกิริยาในขั้นตอนเดียวเป็นรีด็อกซ์นะคะก็คือคอปเปอร์2ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีทางเคมีไฟฟ้านะคะวิธีนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงจะต้องมีการนำมีการผ่านกระแสเข้าไปนะคะเป็นคอปเปอร์เอสก็คือจากเหรียญเหมือนกันใช้น้ำเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็จะผ่าน2ขั้นตอนเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นคอปเปอร์วันออกไซด์ออกมาเหมือนกันนะคะนี่คือ3ขั้นตอนที่สามารถเปลี่ยนคอปเปอร์0เป็นคอปเปอร์1ได้นะคะทั้งวิธีทางความร้อนวิธีทางเคมีแล้วก็วิธีทางเคมีไฟฟ้านะคะแต่ในวันนี้เราจะสาธิตให้ดูในวิธีทางความร้อนอย่างเดียวนะคะโอเค I'm finished
1: Thank you Here then to introduce what we will do we will start with a copper coinAgain, we're working with the United States 1 cent piece. This could also be a euro. 1 or 2 euro coins are made of copper. I believe that you were working with 0.25 baht coins that were copper. Any copper coin obviously would work. For that matter, any piece of copper would work. The procedure says to start by sanding the coin to smooth its surface. We don't need to do that. The procedure also says for us, see if I can point here,to use nitric acid to clean the coin. We're not going to do that either because maybe you've done this. When you put copper into nitric acid, it makes nitrogen oxide fumes. And Jack and I and Kelly, our assistant, are in a small room here and we don't want to die. So we're not going to use the nitric acid. There's no need to use it.We'll simply heat the coin in the flame of either a Bunsen burner, or I have a propane torch or a butane torch here. And under those conditions, we don't need to use the nitric acid. We don't need to use sandpaper. So the experiment really becomes very simple.
0: ค่ะ อันนี้เป็นวิธีการเตรียมของเขานะคะ วิธีการเตรียมของเขาเนี่ย เขาใช้เหรียญของ US อ่ะนะคะ แต่ถ้าเป็นของเราเนี่ย เราสามารถใช้ได้ทั้งเหรียญ25สตางค์แล้วส่วนมากจะเป็น25สตางค์แล้วค่ะ50สตางค์ก็ได้แต่ต้องเป็นรุ่นที่มันเป็นออกสีทองแดงนะคะถ้าสีเหลืองจะเป็นทองเหลืองคงจะใช้ในกรณีไม่ได้นะคะก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์นะคะที่เป็นทองแดงนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ไนตริกถ้าเป็นกรณีของวิธีอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ไนตริกทำความสะอาดกรดไนตริกเนี่ยนะคะทำความสะอาดเหรียญก่อนให้สิ่งที่มันฟอร์มเป็นออกไซด์อยู่แล้วเนี่ยหลุดออกไปนะคะแล้วก็ถูๆให้มันสะอาดขึ้นหรืออาจจะให้สะอาดมากขึ้นก็อาจจะใช้กระดาษทรายขัดนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเขาบอกว่าก็คือต้มในกรดไนตริกแต่ถ้าเมื่อไหร่คอปเปอร์มันถูกความร้อนแล้วก็ต้มด้วยกรดไนตริกแล้วเนี่ยมันก็จะให้ก๊าซที่เป็นในไนตรัสออกไซด์ออกมาซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามันมีเป็นควันสีส้มๆตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นแก๊สพิษซึ่งเขาบอกว่าถ้าในการทดลองของเขาเนี่ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยก็ไม่ควรจะทำถึงแม้จะห้องแคบหรือห้องกว้างก็ตามนะคะมันก็จะเป็นการก่อให้เกิดแอร์มลพิษทางอากาศขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ทำวิธีที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เพียงแค่เบอร์เนอร์ก็คือรูปที่สไลด์ด้านบนตรงนั้นนะคะที่มีเปลวไฟขึ้นมาค่ะเป็นตะเกียงนะคะก็แค่นำเหรียญที่ใช้กันตามท้องตลาดเนี่ยค่ะเอาไปเผาคอปเปอร์0ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์เลยนะคะ
2: ตรงนี้ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะเรื่องการทำความสะอาดเหรียญ นะคะซึ่งการทดลองอื่นเนี่ยอาจจะต้องทำแต่การทดลองนี้นะคะที่จะทำให้ดูไม่จำเป็นนะคะสำหรับไฟเนี่ยค่ะไฟที่ใช้เนี่ยค่ะเดี๋ยวของเขาที่จะใช้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นตะเกียงสำหรับการเดินทางจะเรียกเป็นตะเกียงก็อาจจะไม่ค่อยถูกนะเป็นตัวที่ให้เปลวไฟนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น propane torch เนี่ยนะคะเป็นหัวไฟเลยเขาเหมือนกับปืนนะคะปืนยิงมาแล้วเป็นไฟซึ่งตรงนี้ก็หาซื้อได้นะคะแต่การใช้เนี่ยต้องระวังนะคะโอเค can please continue

0: Okay.
1: So I'll show you pictures before we do it, but here's what we will do. We will simply take the coin, hold it in the flame of the burner, and I wish you were doing this. I understand you will not do it today. We'll try to show you on the camera, but if unable to do so, you have to try this when you're back at your schools. When the copper is in the right part of the flame, you will see it developing very, very pretty colors as various oxidation reactions occur. You can use the color to map out the regions of the flame, and you want to find an oxidizing zone. The best part is right where I'll show you when we do it, but where the brightest part of the flame meets the outer blue part of the flame. It'll look very brightly colored when you remove it from the flame, though. Let's see if I can point again. You will see it, most of the time, it will develop an ugly black coating, like here in the second picture. But as the coin cools, that black is copper 1 or copper 2 oxide. When the copper cools, it contracts. The copper 2 oxide does not contract, and it really flakes off, just like peeling paint on a house. And then once the coin is completely cooled, we can carefully wipe it and end up with just the copper 1 oxide layer on the top of the copper, as you see here in this bottom picture. And again, we'll demonstrate that in just a minute.
2: ค่ะ อันนี้คือการทดลองในรูปของเขานะคะ ตามสไลด์คือเขาก็ใช้ครีมคีบเนี่ย คีบเหรียญนั้นๆ แล้วก็จ่อไปที่เปลวไฟนะคะ จะเห็นว่ารูปในเหรียญด้านบนที่เขียนว่า inflame ก็คือที่เมื่อเข้าไปในเปลวไฟเนี่ยนะคะ ก็จะเห็นเป็นสีออกสีส้มๆแดงๆนะคะ เหลืองๆตรงนั้นคือในขณะที่เหรียญเนี่ยอยู่ใน เปลวไฟนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ดึงเหรียญออกมาจากเปลวไฟก็จะพบว่าสีเนี่ยมันเริ่มออกเป็นสีดำๆนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนที่คอปเปอร์เนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะพอหลังจากเย็นก็จะเห็นว่าส่วนดำๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ถูกออกไปนะคะสีของเหรียญทองแดงเดิมที่เป็นคอปเปอร์0เนี่ยก็จะออกเป็นสีออก
3: ชมพูนิดๆตรงนั้นน่ะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมอาจารย์ดวงกมลนิดนะคะตอนที่เราเผาเรียกว่าเผาแล้วกันนะเผาเหรียญเนี่ยนะคะเราต้องเลือกไฟให้ถูกต้องนะคะปกติเนี่ยเวลาเราดูเปลวไฟเนี่ยมันจะเห็นเป็นชั้นนะคะเราจะไปเผาตรงชั้นที่ชัดที่สุดหรือว่าที่ สีฟ้าสีฟ้าตรงกลางๆของเปลวตรงนั้นคือจะให้ความร้อนสูงที่สุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเราเปลี่ยนจากคอปเปอร์เนี่ยไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์ซึ่งคอปเปอร์ออกไซด์นี่มี2อย่างมีคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2นะคะตอนเราเอาออกมาเราเห็นดำๆนะฮะอันนั้นคือของผสมระหว่างคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2 ที่จะหลุดลอกออกไปได้ง่ายก็คือคอปเปอร์2ออกไซด์และหลังจากเราเผาออกมาแล้วเนี่ยพอมันเย็นลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ส่วนที่หลุดลอกไปนั่นคือคอปเปอร์2ออกไซด์ส่วนคอปเปอร์1นี่คือสีแดงๆก็คือรูปที่3ข้างล่างนะคะโอเค can please continue
1: Okay, and I think what I'm going to do now is we'll stop and we'll show you how to prepare the copper oxide surface. And then while it's cooling, I'll show you the few more slides that I have before we complete the rest of the experiment. So maybe we'll switch over back to the camera here and we'll see if we can zoom in a little bit. Oh, that's, I'm sorry.
3: What
1: I have here is a butane powered burner.
3: Okay, go ahead.
1: And this, you can find these many places. Jewelers like to use these, or plumbers. Cooks will use them for finishing certain desserts, at least in this country. This costs 200 baht, so not too expensive. And what I'm going to do is try not to hurt Jack.
3: Propane torch เนี่ยเราจะเห็นเปลวออกมาเลยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าที่อเมริกานี่หาซื้อได้ง่ายนะคะสำหรับใช้ในเรื่องของทางด้าน ทำไอ้พวกอัญมณีแล้วก็พวกซ่อมท่ออะไรเงี้ยบางทีก็ต้องใช้ที่สำหรับในการเชื่อมนะคะ

0: ก็ในการทำอาหารบางอย่างเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะแต่บ้านเราก็เข้าใจว่าน่าจะหาซื้อได้แต่หาซื้อยากนะคะยากมากเคยลองหาซื้อดู
1: Okay, then I'm holding the penny with tweezers, and I'm going to hold it. You can see the bright part of the flame very clearly. It's hard for you, I think, to see the rest of it, but I'm going to try to hold the coin right at the point of that bright part.
0: นะคะเขาก็เรียกว่าสอดเข้าไปเลยตรงกลางของไฟสีฟ้าที่จัดๆตรงนั้นนะคะ
1: I'm going to try turning it. I don't think you'll see this very well.
0: Can see some, hardly.
1: Any further?
2: Yeah. Oh yeah, she can get right on that one.
1: Okay, here we go. Can you see the different? There, that's great.
0: นะคะเห็นเหรียญใช่ไหมคะแดงขึ้นมาเห็นนะคะไม่ทราบทางไกลกังวลได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ์ได้ทำไหมคะ
3: ครับผมจะลองเผาด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับ
0: ค่ะอาจารย์ระวังนิดนะคะ
1: I'm seeing a nice red color so I'm going to stop
0: Yes we can yeah we can see very clear here
1: Okay.And now we're going to set that aside and let it cool, and then I'll show you what happens to it. Remember now that you don't want to do what I did when I first did this. This is hot. So don't touch it for a little while. I'm going to set it on this tool just to cool off. Okay, and while that's cooling, let me talk to you for a few more minutes. We'll go back to the slides, maybe.And I'll show you the last
0: one. ปล่อยให้เย็นลงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะโอเค go ahead
1: Okay so if we go to the slides Oh you do have Flamner and Joaquin Okay Can we watch to see how Joaquin's doing
0: Okay ขอทางหัวหินด้วยค่ะ They use just alcohol burner
1: Okay, I was going to try that and I did not have time, so I'm very interested to see if it works for you. With the burner, you will certainly want to explore the part of the flame. If you start depositing carbon, then you're not in the right place.
0: ค่ะ อาจารย์สุรพงศ์ต้องให้เหรียญเข้าไปตรงกลางเฟรมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนเป็นควันอย่างเดียวต้องเข้าไปตรงกลางเฟรมเลย
1: Be carefulAll right. When I have done this before, one of the most interesting parts of the experiment has been learning about the flame chemistry, just by exploring the flame with the coin and seeing the different color changes, and realizing that means things about what chemistry is happening in the flame.
0: ค่ะอาจารย์เคนบอกว่าความจริงเราใช้ตรงนี้ดูได้เลยเกี่ยวกับเรื่องเคมีของไฟเลยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าไปในเซ็กชันในส่วนที่เป็นสีที่ออกแดงจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นทางฟ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเหรียญด้วยเห็นไหมคะ
1: I think you could probably let that cool now, and we'll see how it works.
0: เขาออกจากไฟได้แล้วค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันเกิดขึ้นแค่ไหนอย่าลืมเอาอะไรรองนะคะเอาไอ้ตัวที่กั้นนั่นก็ได้ค่ะ
2: Yeah, good job. I think that's going to work.
1: All right. So now let's go to the slides.
0: Okay.You can continue your explanation.
1: Okay, so here's what we'll do now. We'll with the coin itself, I'll show you the copper 2 oxide and how we remove it. But then what we'll do is simply hook it up. And here I'm looking for my pointer again. There it is. Here, actually, we've made it even simpler than this. The packet says to place the coin between two clean copper strips to make a sandwich.And that took too much trouble for us. So what we found, we just hook the coin directly up to a clip without the copper strips, and it still works fine. So we'll show you that. But then we'll put the coin hooked up to a voltmeter into the electrolyte solution. We don't need a stir bar.

0: are in there. We'll put in a second, we're using just a second penny as the second electrode, and then we'll measure voltage and current before and after we turn a light on. Those pictures are from a workshop that we held in Kuwait. I enjoyed the pictures, so I thought I would share them with you today.
1: ค่ะอันนี้พอหลังจากที่เราเตรียมเหรียญได้แล้วอ่ะนะคะที่เหรียญเปลี่ยนเป็น copper 1แล้วอ่ะนะคะอาจารย์ก็เอา copper 2ที่มันเป็นดำๆออกไปก็จะเหลือส่วนที่ออกเป็นชมพูชมพูส้มๆตรงนั้นน่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ส่วนที่เป็นเคมีไฟฟ้าละอันนี้คือเราเตรียมอิเล็กโทรดเซลล์ตรงนั้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีตามรูปอะนะคะก็คือตัวมัลติมิเตอร์ที่เราจะใช้วัดกระแสที่จะออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเหรียญนะคะที่เราเตรียมได้เนี่ยเราจะต้องคีบไว้กับแผ่นทองแดงซึ่งเขาบอกว่าแผ่นทองแดงเล็กๆตรงนี้นะคะตามรูปอาจารย์จะเห็นว่ารูปด้านบนตรงนั้นจะมีแผ่นทองแดงอยู่ด้านบนเล็กๆ2แผ่นนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชกับแซนด์วิชก็คือเป็นขนมปัง2ข้างนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นเหรียญของเราก็คือคล้ายๆกับไส้กรอกหรือแฮมตรงนั้นหลังจากได้อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็คลิปกับตัวหนีบนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะคะส่วนอีกด้านนึงอาจารย์ก็ต้องมีแผ่นทองแดงอีกแผ่นหนึ่งที่จะทำให้ขั้วมันเกิดอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นอาจารย์ก็จุ่ม2อิเล็กโทรด2อันเนี้ยนะคะ2ด้านเนี่ยลงไปในบิกเกอร์ซึ่งมีอิเล็กโทรไลท์คืออิเล็กโทรไลท์ในที่นี้จะเป็นโซเดียมคลอไรด์เกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริมาณก็จะประมาณ15มิลลิลิตรปริมาณมากน้อยเนี่ยขึ้นกับบิกเกอร์ที่อาจารย์ใช้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น15เป๊ะๆถ้าเราใช้บิกเกอร์40เราก็อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึงแต่ส่วนที่สำคัญก็คือว่าปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้เนี่ยนะคะจะต้องค่ะความเข้มข้น 0.1 โมลาร์แล้วก็ปริมาณของละลายเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ในระดับที่เหรียญจุ่มถึงในขณะที่เพลทแผ่นของคอปเปอร์เนี่ยค่ะต้องอยู่เหนือสารละลายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงการทดลองกันอีกทีนึงก็ได้แต่อันนี้เป็นแค่หลักการเฉยๆนะคะโอเค please continue
0: okay I'm watching in Hua Hin and I am thinking that I don't remember if the 0.25 baht coin is really copper or if it's some other metal. So if they are having trouble, it could be because it is not a pure copper coin they're working with. But we'll try and see.
2: ค่ะที่กังวลที่ทำนะคะเราใช้เหรียญ25สตางค์แต่เราไม่แน่ใจเราอาจจะไม่ใช่เครื่องเป็นทองแดงทั้งหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูผลการทดลองเราก็จะพอบอกได้ว่าใช่ทองแดงหรือไม่นะคะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซตตั้งทำให้เป็นขั้ว2ขั้วนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเราจะฉายแสงแล้วก็จะดูการเปลี่ยนแปลงก่อนฉายแสงเราก็จะวัดอ่านก่อนฉายแสงแล้วก็หลังฉายแสงโอเค can please continue
0: okay I need to hurry because I see Ajahn Sirapong wants to do the experiment very quickly okay so the procedureHere, once we prepare the cell, we will measure a voltage in the dark, or at least without our light turned on. And the procedure in the packet says to wait for quite some long time. We're not going to wait that long because we're not that patient. But we'll measure the voltage, and then we'll turn the light on, see what happens, and we'll repeat that cycle several times. Again, the packet says go for 30 minutes. We're not going to go for 30 minutes today.But we'll do it in a short time just so you can see what happens. And if you really want to, this can be set up inside a box so that the dark experiment, it really is dark. But in our experience, that's difficult to arrange. It's hard to keep from bumping things. And so we're just going to say that it's dark when we don't have our light bulb turned on, and it's light when we do. And we'll still see a difference.
1: ค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทดลองนะคะหลังจากเตรียมชุดอิเล็กโทร chemistry ที่เป็นสำหรับการทดลองแล้วเนี่ยนะคะมาถึงวิธีการทดลองเราก็จะต้องเริ่มวัดค่าโวลต์ของเซตที่เราเซตไว้เนี่ยนะคะของชุดการทดลองเนี่ยนะคะโดยดูจากพื้นฐานค่ะในระดับเริ่มต้นของมันเนี่ยต้องอยู่ในที่มืดก่อนขั้นแรกอาจารย์ก็ลองเปิดตรงตัวโวลต์มิเตอร์มาที่ต่ำที่สุดตรงนี้เขาเรคคอมเมนต์ว่าประมาณ200มิลลิโวลต์นะคะถ้าแม็กซิมัมเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเหรียญคอปเปอร์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งของเราเนี่ยจะเป็น25สตางค์แล้วก็คือ 0.5 บาท for Thai coins นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเราจะต้องทำใน2ภาวะนั่นก็คือภาวะที่มืดแล้วก็ภาวะที่สว่างนะคะจากที่ทำการทดลองตรงนี้ก็แต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์จะมีแสงหลอดไฟอะนะคะซึ่งหลอดไฟเนี่ยก็จะประมาณ100วัตต์เป็นโคมไฟธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องปิดแล้วก็ปิดใช้เวลาสักประมาณ30วินาทีแล้วก็อ่านค่าโวลต์ที่ได้นะคะแล้วก็เปิดไฟใหม่จ่อไฟไว้30วินาทีแล้วก็อ่านค่านะคะแล้วก็ปิดอีกทำปิดเปิดไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลสักครึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์ก็จะได้ค่ามาจำนวนหนึ่งประมาณ30ค่าพอได้ค่าที่มืดต่างของค่าโวลต์ที่ได้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะต้องนำมาพล็อตกราฟแล้วก็ดูซิว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชุดเคมีไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะใน2ภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะนั่นก็คือพลังงานที่เราได้รับเนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานแสงที่เกิดขึ้นตรงหลอดไฟทำให้เกิดปฏิกิริยานะคะ
2: เสริมอาจารย์นิดนะคะการที่บอกว่ามืดกับสว่างเนี่ยหรือว่าก่อนฉายแสงหรือหลังฉายแสงเนี่ยนะคะคือถ้าจะให้ได้ค่าที่ดีเนี่ยก็ควรจะให้มืดจริงๆนะคะโปรเซอร์เคนเขาก็บอกว่าเขาลองทำแล้วคือใส่เอากล่องหรือใส่ตู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาบอกทำงานมันไม่ค่อยสะดวกฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็ใช้สมมุติเอาละกันว่าการมืดและสว่างก็เพียงแค่เปิดไฟกับปิดไฟนะคะเดี๋ยวเคนเขาอาจารย์เคนบอกว่าวันนี้ทำเนี่ยเราไม่ทำถึง30นาทีนะคะเพียงแค่ทำให้ดูให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคงคุณครูคงกลับไปทำเองนะคะโอเคเคน please continue
0: okay let's go back to the camera now instead of the slides and I'm going to show you what happened to that coin that we heated maybe Kelly can zoom in for us Wade is not here today by the way but Kelly is working with usIt's already coming off. Here's the coin. Remember how red it looked before? Now look, it looks black. It's because as it cooled, it picked up the oxidation at the lower temperature gave copper two oxide. But do you see what's happening behind here? Even just touching it, the copper two oxide has flaked off. And what we're going to do is just very gently, not sandpaper, this is just very soft paper,I'm going to rub at this surface.
2: เมื่อกี้นี้อาจารย์เห็นว่าตอนออกมาจากไฟใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วพอปล่อยให้เย็นลงเนี่ยจะเป็นสีดำสีดำนี่คือ copper 2 oxide นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเนื่องจากว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังทำปฏิกิริยาต่อกับออกซิเจนมันก็เลยเป็น copper 2 oxideอันนี้สามารถเอาออกได้ง่ายๆนะคะแค่เช็ดออกไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทรายนี่เขาใช้กระดาษธรรมดาเช็ดเบาๆ copper 2 oxide ก็ออก
0: You can see how it's peeled off of this side I haven't even done anything it's peeling off I can just wipe that the rest of the way and underneath now you see the red color that's the copper 1 oxide that we're hoping for it's not a complete coverage but we'll see how it works I think this one looks pretty goodI've just made a mess here with the copper 2 oxide. But now I'm going to let Jack take over.
2: ตอนที่เผานี่นะคะก็ถ้าสมมติว่าเราใช้เรียกว่าบริเวณที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ส่วนที่ไม่โดนไฟแรงๆมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาก็บอกว่าบางส่วนมันไม่เกิดเราจะเห็นเป็นสีแดงเป็นหย่อมนะคะแต่ก็เพียงพอที่จะใช้งานได
3: ้Set this so they can see the numbers that way.
0: So now Jack's going to do what everybody was already doing in Hua Hin. but we'll see if we can do it as well. We have our salt water.

0: แต่ไม่เป็นไรคุณครูลองทำทั้งสองแบบนะคะลองทำทั้งที่ใช้คอปเปอร์แผ่นคอปเปอร์แผ่นทองแดงเนี่ยหนีบด้วยนะคะลองเทียบกันดูว่าหนีบแล้วมันต่างกันเยอะไหมนะคะให้นักเรียนลองทำดูได้ค่ะ
1: Turn this on. This time, just... Is that deep enough? That looks perfect. All right, so we've got it in there and we've got the multimeter hooked up. We find this tends to change quite a bit for a while. I'm trying to read it upside down. Well, you can't. Let's see if we can get this where you can. There we go. Oh, perfect. Now I can read it too.
0: เราจากที่เขาแสดงนะคะจะเห็นว่าดูการตั้งชุดการทดลองนะคะดูระดับของการวางด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถือว่ายังไม่ได้เปิดไฟส่องแสงอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือที่มืดนั่นเองให้เราอ่านค่าตรงโวลต์มิเตอร์นะคะดูว่ามีกระแสเท่าไหร่ก่อน
1: And what we find is it takes a long time for the voltmeter to settle down. I think there's chemistry happening at the copper surface with the salt water. We're not going to wait until it settles down because it will get boring for us. But when it starts to slow down moving, then we'll see what the light does.
0: เขาบอกว่าตอนนี้โวลต์มิเตอร์มันยังไม่นิ่งนะคะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้ก็คิดว่าปฏิกิริยาเคมีกำลังค่อยๆเกิดนะคะเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะฉายแสง
1: Okay, so we're gonna try it. It's at about minus 18 millivolts now. These are millivolts. Okay, so we're not gonna power our house with it. Now we're gonna turn the light on. Watch the meter. Oh, it's not plugged in. There we go.
0: ตอนนี้จะฉายจะส่องไฟแล้วนะคะ
1: We're trying not to blind the camera.
0: ให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดไหน
1: Well,
2: I see it's not
1: made here. This is going to be hard for us. The camera is seeing the bright light, and it won't see anything else. And we need the light over right in front here, where the voltmeter was. You're going to have to trust me on this one. It was at minus 18. Now it's at zero.
0: ค่ะก็เมื่อกี้นี้อ่านตอนก่อนฉายแสงได้ลบ18มิลลิโวลต์นะคะตอนนี้บอกว่ามันขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นศูนย์อยู
1: ่ Now turn it off again All right malfunction
0: ยังไม่ค่อยเวิร์ค
1: Oh it's
0: ยังไม่ค่อยได้นะคะ
1: Sorry
3: One more try
0: Well that's the experiment is right sometimes it works sometimes doesn't
1: That's right, and it doesn't work when there are a lot of people watching.
3: What we got?
0: That's always true. ที่ใครกังวลเป็นไงคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
1: But we'll get it. The problem with I was afraid of the light with the camera making it so we can't see everything, but we'll try here. And maybe you'll trust me to read the meter for you.
0: ค่ะเขาบอกว่าแสงไฟในห้องส่งก็มีส่วนรบกวนเดี๋ยวจะลองเช็คโวลต์มิเตอร์ใหม่ก่อนนะคะทางอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะอาจารย์เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะได้ทำไหมคะ
4: ก็พยายามจะทำตามอยู่ครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักกำลังลองเผาเหรียญอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะในเรื่องการทดลองนี้ก็คือตัวพระเอกของเราในนี้ก็คือ copper one oxide แต่ถ้าเราเตรียม copper one oxide ได้ไม่ดีเนี่ยนะคะเพราะ copper one oxide จะเป็นตัวแสงนะคะถ้าเราไม่ได้ copper one oxide มันก็รับแสงไม่ได
1: ้ We've got zero right now. We're going to turn the light on.
3: Don't show this because that's going to just blind the camera. You can.
1: Oh.Yeah, good. Okay, here.
3: Yeah, there you go.
1: Okay, so now we're turning the light on. Let's see what happens. Nothing. All right. There's something wrong.
0: ที่อาจารย์เคนพยายามจะแสดงให้ดูก็คือพอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเซอร์กิตมันอะไรนะวงจรไฟฟ้ามันก็เกิดขึ้นโวลต์มิเตอร์ควรจะเพิ่มนะเราเห็นคุณเทสต์แสดงเพิ่มขึ้นทันทีนะคะแต่ยังเขาบอกยังไม่เห็นเลย
1: strange it's just so

0: We're going to try a coin that we prepared earlier that we know works. I worry that our connections are not quite right.
1: Yeah, I just explained that maybe sometimes you didn't get the copper one oxide correctly, then it doesn't work.
0: That's true. Although I sure thought that was a good one.
2: Okay, can you watch your mirror?
0: Yeah.
2: Let me see.
0: That's good.
2: That too deep?
0: No, that's good.
2: Okay. Still?
0: All right, we're going to try that one again.
2: What's the meter say?
0: Let's just go to the meter again.
2: Okay, we got some numbers.
0: The meter is showing about 30 millivolts before the light's on. It's going down some now.
1: You read 30?
0: Let's go for it.
2: Oh,
0: what's going on, Jack?
2: No.
0: No, I gotta set this down.
2: Let's try this.
1: ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ.
2: Oh no!
0: It worked every time yesterday. Well, try it here. Let me get the light on. Light off.
2: Oh, okay.
0: There we go. Okay.
2: All right.
0: The light off.
2: See if it'll settle down.
0: It's going down and down.
1: นะคะตอนนี้จะเห็นว่าพอเราปิดไฟนะคะดูในจอเนี่ยมันก็ตัวเลขก็ลดลง
0: Okay. Sometimes I think we have to be patient. But I'm not very patient. So it's at about 4. 3.5, the light on. Oops, I just broke it.
2: Oh no.
1: คุณครูเห็นไหมคะเห็นตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: Can you reach it?
0: There we go. The light back on.
3: Okay, ครับเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูอีกที
0: Okay. Light off again.
2: There we go.
0: Back down.
1: Okay, นะคะ
0: So we're getting 17-18 millivolts.
2: And light back on.
0: Can you get it? Lights back on.
3: Okay.
2: Okay.
0: And we're going to do this. Let me turn the meter now from volts to current. This is a microamp scale. With the light off, there's no current. With the light on, 4 microamps. Okay, light off. Back down to 0. All right, so it's working. So we're measuring, here's, again, current. We're getting about 4 microamps. And voltage. This keeps changing, but there with the light on, we're at about 13. And the light off. So we're getting about 15 or 16 millivolts of voltage. So perfect, that's what we hope to see.
1: ค่ะอันนี้เขาบอกว่าที่เขาที่อาจารย์เคนทำเนี่ยนะคะก็สรุปว่าได้ประมาณ 15-16 มิลลิโวลต์นะคะอาจารย์ดวงกมลก็ทำทางนี้เหมือนกันนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าเป็นเพราะแสงไฟในห้องด้วยนะคะเราลองเอากล่องครอบเลยเราจะอ่านค่าได้ค่าหนึ่งพอเราเปิดขึ้นมาก็คือแสงจากห้องอ่ะมันจะเปลี่ยนทันทีนะคะถ้าเราฉายแสงด้วยไฟก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะว่าเคนWe did over here to Ajahn Dong Kamon try to set up her experiment, and at first she could hardly read or see any movement, but then she put cover with the box, and then we read first. Right. We put open the box, then it's increasing, how many 10 millivolt or so, something like that. Can we just explain that because of the light in the room itself also worked?
0: Mm-hmm. Yes, absolutely. Uh-huh. That sounds great. So it really worked there for you too.
1: ค่ะก็ คุณครูเข้าใจใช่ไหมคะที่อาจารย์ดวงกมลพยายามทำตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงนีออนแสงไฟในห้องอยู่แสงไฟในห้องเองนี่ก็เข้ามารบกวนนะคะนะคะที่ก็ลองดูว่าลองปิดเลยก็เราอ่านค่ามิลลิโวลต์อ่านค่าแสงไว้ก่อนค่าหนึ่งค่าโวลเทจค่าหนึ่งพอเราเปิดกล่องเราก็จะอ่านค่าจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะนั่นคือเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแล้วอะค่ะนะคะก็อาจจะใช้อย่างนี้อธิบายด้วยแต่ยังไงก็ตามที่สำคัญก็คือตัวคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะเราต้องได้คอปเปอร์วันออกไซด์ก่อนอาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะ I'm asking to หัวหิน How is they doing
3: อาจารย์ครับคือพวกเราเตรียมเป็นคอปเปอร์วันไม่ได้นะครับมันจะลักษณะของเหรียญจะไม่ออกเป็นสีแดงครับยังดำอยู่ครับ
4: อาจารย์ลอกไอ้ดำๆออกก่อนนะคะอาจารย์เอาทิชชู่ขัดไอ้ดำๆออกนิดนึงอะค่ะบางทีสีแดงๆมันจะอยู่ข้างใต้สีดำอีกทีอะค่ะ
3: ครับคือพยายามแล้วครับอาจารย์ดวงกมลครับมันยังเป็นกระดำกระด่างครับมันไม่ออกเหมือน
4: อาจารย์ลองกระดำกระด่างนั้นใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีบางส่วนเป็นคอปเปอร์วันแล้วอะค่ะอาจจะเพราะว่าเบอร์เนอร์อาจารย์ไฟไม่ร้อนพออาจก็อาจจะเป็นได้แต่คิดว่ามันมีบางส่วนที่เป็นคอปเปอร์วันแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์ทูเนี่ยมันต้องได้คอปเปอร์วันก่อนนะคะ
3: ครับ
1: อาจารย์สุรพงษ์ลองเนี่ยค่ะเอากล่องอะไรมาครอบให้มิดเลยนะคะแล้วลองอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ก่อนแล้วพอเปิดกล่องแล้วก็อ่านค่าอีกทีหนึ่งอาจารย์สุรพงษ์ try over there and he's afraid that he could not get copper one oxide correctly because of maybe the burner the temperature is not right
0: I think it's possible though I was encouraged seeing the coin in the flame it looked like there were regions of the flame that could be useful so I think this is something that will require some experimentation not for us right now but the more times we try preparing the coin surfaces eventually we find that we find the right part of the flame or the right type of flame to make it work
1: Yeah, and also the way set up, like you hook up as an electrode. If we didn't get to the contact to copper one oxide, maybe that doesn't work either, right?
0: It's possible, although I think that because the coin itself is copper and serves as a conductor, that it should complete the circuit for us. But we've, you know, even though we've done this a lot of times, Jack has a pile of.Coins over here. I hope it's not illegal to do this to coins, but we have some that we thought looked great, a very bright or red surface that actually didn't work very well. And then one of the best ones, I think it was this one, really didn't, they didn't look very good at all, but they just had a little bit of a red. I'm trying to see if I can get it on the camera.I can't really, I'm just going to look at it the wrong one. Just a little bit of red color in the center, but it was enough. There we go. That one, this one, gave a really nice photo response. So it just takes a little practice and a little bit of luck, but it really does work.
1: ค่ะ อาจารย์เคนก็บอกว่าอยู่ที่เราเลือกตัวเหรียญด้วยเหมือนกันนะคะเหรียญ25เซนของ25สตางค์ของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นทองแดงล้วนๆหรือเปล่าอันนั้นต้องทงไปเช็คดูเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามก็คงต้องเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ต้องลองแล้วลองอีกนะคะ So I just tell everyone that keep trying
0: Right You know I'm thinking that when I come out to Bangkok in March maybe I'll bring some US 1 cent coins with me and this is one that we can try againwhen I'm there to see if it helps to be there in person.
1: ค่ะ อาจารย์เคนจะมาวันที่17มีนาคมนะคะเราอาจจะเอาการทดลองนี้มาทำอีกทีนึงที่เมืองไทยเนี่ยนะคะแล้วเราค่อยดูกันอีกทีนึงค่ะ
5: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร คือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ดูที่มิเตอร์นะครับ
1: ไฟห้องใช่ไหมคะ
0: ปิดไฟทั้งห้องนะครับแล้วก็เราใช้แสงจากโคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับไม่เห็นแล้วก็
1: ไม
0: เป
1: ่เป็
0: ิน
1: ไร
0: ด
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้เราแล้วกัน
0: นี่ฮะอันนี้
1: they try over there they try turn
0: อั
1: off
0: นนี้
1: the light
0: ไฟไม่ได้อยู่
1: in the room
0: ที่ตรงสารนะครับไฟจะอยู่ที่ตรงมิเตอร์ครับทีนี้ไฟจะไปอยู่ที่คอปเปอร์ครับ
2: That's why it was dark.
0: นี่ครับครับผมอาจารย์เห็นไหมครับอีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเราย้ายไฟไปที่มิเตอร์ครับคือไม่ให้ตรงบริเวณคอปเปอร์โดนแสงนะครับ
1: อาจารย์ก็ย้ายไปที่อื่นนะที่อาจารย
0: ์ยังอยู่
3: อาจารย์ปิดไฟตรงนั้นได้อ่าน
0: ครับ
1: Ken, I think they turn off the light in the room.
0: ทีนี้เอาเข้ามาที่
2: UC Berkeley Business School Professor Robert Cole who studies the
0: เนี่ยวงมันจะเพิ่มขึ้นครับตอนนี้คือ
1: Yes, you can see it's move, right?
0: แสงอยู่ที่ตรงคัพเปอร์ครับ
2: I don't know what the scale is, but it looks like
0: it's bigger
2: than mine.
1: Right on the copper one oxide, so you can see that it move.
2: So you've already done some things